0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายรอเรนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำหนดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต็อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่า ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่สองลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซต ก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมวยอันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีในข่าวที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 21:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28
13: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2 อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5 นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
17: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
11: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
20: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
21: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
23: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
22: คร
23: ับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
22: ครับผม
23: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปทุกข่าวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
22: ครับ
23: เพื่อที่จะใหเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอปสอนะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
22: ครับผม
23: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
22: คร
23: ับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
22: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
23: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
22: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
23: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
2: ครับ
23: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
2: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
23: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
2: ี่
23: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
2: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสมัครสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
23: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก. อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มความขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตและก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
2: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
23: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
2: ครับผม
23: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือ ต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเรามากขึ้นครับผม
22: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
23: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
22: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
23: ครับขอบคุณครับ
22: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
24: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์ที่ว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากแล้วก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าคําแนวอาคารได้เมื่อไหร่เพราะอยากจะให้เขากลับคืนสภาพปกติให้เร็วที่สุดนะอันนี้ได้สั่งให้พอโอเคเราดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปเผื่อขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
7: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อน

0: สาเหตุให้ได้ครับ
1: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
4: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
3: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
2: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุ

0: ภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
1: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคล นั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับใกล้หยุดแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับการทำงานของใครหลายคนนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์โสมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานให้การต้อนรับนายกสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องของความร่วมมือ4เสาหลักครับคือด้านเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารกันด้วยนะครับในช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงบรรยากาศกันดูพรรคฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับล็อกเป้านะฮะนกกับหนูฮะ
2: ครับ
1: นกกับหนูนกคือคุณชัยชนกชิดชอบหนูคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเตรียมล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประเด็น2ประเด็นฮะแน่นอนฮะนายกรัฐมนตรีก็จะไปโดนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นวสว.นะฮะแล้วก็และอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลเนี่ยในหลายเรื่องนะฮะก็จะต้องโดนอภิปรายเยอะเป็นพิเศษแหละส่วนคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะแน่นอนฮะไทย AI Passport ครับเรื่องของการใช้งบคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็เรื่องของ TOR ต่างๆนะครับฝ่ายค้านล็อกเป้าแล้วฮะนกกับหนูเดี๋ยวก็ลองเตรียมดูนะครับว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของ Data Center นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับได้ยินมา 2-3 วันแล้วนะครับว่า Data Center เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนฮะเวลาเราใช้ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆใช้ data center ทั้งนั้น ระบบคลาวด์หรือว่าการสำรองข้อมูลก็ data center มีการตั้ง data center ในประเทศไทยเน
2: ี่
1: ยด้วยการส่งเสริมการลงทุนคือ BOI นั่นแหละก็เชื้อเชิญชาวต่างชาติเนี่ยให้มาร่วมลงทุนเปิด data center พอเปิด data center ปุ๊บเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยยังไม่ครอบคลุ
2: ม
1: ยังไม่ครอบคลุมในการที่จะกำกับดูแลพูดง่ายๆกฎหมายมีช่องโหว่นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะ data center เนี่ยใช้ไฟเยอะใช้น้ำมันในการปั่นไฟด้วยเพราะว่ากระแสไฟหากไม่เสถียรหรือกระแสไฟตกเนี่ย data center ก็อยู่ไม่ได
2: ้
1: ความคุ้มค่าของการลงทุนการตั้ง data center เนี่ยจ้างงานจริงในช่วงแรก
2: คือ
1: การก่อสร้างแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมันมี data center ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แรงงานเลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์เดินเครื่องแล้วก็คนคุมงานอยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนของประเทศเราก็ได้ใช่ไหมฮะData Center ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญเนี่ยมีการกักเก็บน้ำมันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ปั่นไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากหากระเบิดตูมตามไปทีเนี่ยเหมือนที่ไฟไหม้เนี่ยนะฮะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอ
2: ัน
1: นั้นคือไม่ได้มีน้ำมันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมีน้ำมันอยู่ในโกดังอยู่ใน data center เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ลงพื้นที่พระราม9นะครับก็มีการไปพบนะครับว่าโอ้โหมีการสำรองน้ำมันนะครับนับแสนลิตรครับ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะปั่นไฟที่ data center แถวๆพระราม9
2: ครับ
1: คิดดูถ้าเกิด ทำไม่ดีแล้วระเบิดตูมตามไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นการโซนิ่งยังไม่เกิดนะฮะอย่ารอให้มันเกิดเหตุแล้วก็มาล้อมข้อกันทีหลังเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่โดยทางด้านของกระทรวงทีมสุดซอยพลังงานนะฮะแต่ตอนก่อนทีมสุดซอยจะไปอยู่
2: อุตสาหกรรม
1: กระทรวงอุตสาหกรรม
2: ค
1: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์ปัจจุบันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาอยู่กระทรวงพลังงานแล้วนะฮะสุดซอยก็จะไปสุดซอยแถวๆนั้นนะฮะ
2: ก็มาพลังงานแทน
1: อยู่แถวๆพลังงานเด
2: ี๋
1: ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับไปดูข่าวท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรู้เมื่อวานนี้นะครับก็ให้การต้อนรับนะครับคุณลอเรนซ์หว่องนะฮะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับแถลงข่าวร่วมกันครับระหว่าง2ประเทศภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะฮะประชุมเรื่องอะไรครับก็เป็นการประชุมเนี่ยเพื่อที่จะร่วมมือกัน4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็ผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคีก็คือกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศนะฮะพร้อมยินดีต่อ Joint Statement on the Thailand Singapore Forward Looking Strategic Partnership นะฮะซึ่งจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในอนาคตแล้วก็ต้อง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับนะครับก
2: ็
1: คือเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะครับไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมส่วนไทยกัมพูชายืนยันว่ามุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีนะฮะแล้วก็ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าเพื่อขับเคลื่อนการหารือให้เป็นรูปธรรมนะครับส่วนนายกสิงคโปร์ยืนยันฮะถึงความแข็งแกร่งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอันนี้ก็เห็นหน้าข่าวแล้วก็จะเป็นรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับจับไม้จับมือกับคุณลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามนะฮะแต่มีสวยสดงดงามกว่านั้นนะครับ
2: ครับ
1: คือการร้องเพลงร่วมกันระหว่างทั้งสองนายกนะฮะคนหนึ่งดีดกีตาร์อีกคนหนึ่งร้องเพลงเขาพูดกันมาแบบนี
2: ้
1: ไอ้ผมก็นึกว่าคุณอนุทินดีดกีตาร
2: ์ครับ
1: ปรากฏไม่ใช
2: ่
1: นายกสิงคโปร์ดีดกีตาร
2: ์ครับ
1: คุณอนุทินร้องเพลง
2: อ
1: ารมณ์สุนทรีกันทั้งคู่นะฮะ
2: ครับก็คือเรียกว่าเป็นการสานสัมพันธ์ด้านดนตรีจะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยน่าจะถนัดนะเรื่องการสานสัมพันธ์เรื่องดนตรีเพราะว่ามี
1: คนก็บอกว่านายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้วเนี่ยอ
2: ี
1: กนิดเดียวเนี่ยจะเป็นศิลปินนักดนตรีได้แล้วด้วยนะฮะ
2: ครับนะครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทางสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนกับประเทศไทย
1: และเพลงที่ร้องเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอยู่2เพลง Let It Be กับ Blowing In The Wind นะฮะ Let It Be เนี่ยคุณรัชดาก็ได้โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะก็ได้ฟังแล้วฮะนายกเสียงดีนะฮะ
2: แต่ว่า Let It Be เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเพลงที่สื่อไปทาง
1: Let It Be เนี่ยภาษาไทยก็คือช่างมันเถอะช่างมันหรือถ้าภาษาสุภาพคือปล่อยมันไปเป็นเพลงของวง The Beatles ประพันธ์โดยเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ในสมัยนั้นเนี่ยคือเพลงเนี้ยที ่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์มีความกลุ้มอกกลุ้มใจกลุ้มใจมาก
2: ๆ
1: แล้ววันนึงเนี่ยมีคนมาบอกเขาว่าปล่อยมันไปเถอะ
2: ครับ
1: ก็คือ Let It Be ภาษาไทยก็คือช่างมัน
2: เป็นเพลงฮิต
1: ช่างมัน
2: เป็นเพลงฮิตที่หลายคนอาจจะชอบกัน
1: และก็ก่อนหน้าที่คุณอนุทินจะร้องเนี่ยเพลงนี้คนที่เคยร้องที่เป็นนักการเมืองและโด่งดังคือคุณทักษิณชินวัตร
2: ครับ
1: อดีตนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: ในสมัยหนึ่งที่ร้องเพลง Let It Be นะฮะ
2: เพลงอมตะละกัน
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
2: คงจะไม่หรอกผมว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกัน
1: ครับLet It Be นะคือหลังจากที่เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เนี่ยเพลงเนี้ยนะ
2: ครับ
1: เขาประพันธ์ออกมาแล้วร้องเนี่ยก็โด่งดัง โด่งดังเสร็จแล้วก็บีเทิลวงแตกนะฮะเออนี่คือเพลงสุดท้ายก่อนที่วง The Beatles 4เต่าทองเนี่ยวงจะแตกนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ร้องเพลง Blowing It ไม่ใช่ขออภัย Let It Be นะฮะกับท่านนายกของสิงคโปร์นายกสิงคโปร์ก็ดีกีตาร์นะฮะแต่คนก็ไปเปรียบเทียบบอกว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรสำคัญหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เพลงเนี่ยคุณทักษิณเคยร้องเอาไว
2: ้
1: นะฮะในช่วงที่เกี่ยวกับการเมืองนั่นแหละคุณทักษิณก็บอกว่าโอ้ยฉันโดนกันแกล้งฉันโดนโน่นฉันโดนนี่ก
2: ็ let it be
1: let it be ก็คือปล่อยมันไปเถอะภาษาไทยก็ช่างมันไม่อยากจะพูดหนักแค่แรงกว่านั้นส่วน blowing in the wind เนี่ยที่ร้องนะอันนี้ผมไม่ได้เห็นในคลิปแต่ว่ามีข่าวว่าเขาร้องเพลงนี้เหมือนการ blowing in the wind ของ Bob Dylan ที่ประพันธ์ไว้ในสมัยสงครามเวียดนามเพลงนี้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ต่อต้านสงครามเวียดนามท
2: ่
1: านนายกก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับคนก็ไปจับเรื่องเชื่อมโยงอีกคุณณัฐพงษ
2: ์ยังไงครับ
1: บอกว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยตอนคุณสมัยก่อนเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยร้องสมัยหาเสียง
2: สมัยที่อนาคตใหม
1: ่เคยเรียกร้องเกี่ยวกับเฮ้ยสิทธิเสรีภาพช่วงนั้นมีรัฐประหารไง
2: ครับ
1: สมัยคสช.
2: พลเอกประยุทธ
1: ์ใช่นะฮะแบบคนเขาก็จับเรื่องบอกโอ้นายกพอร้องเพลงเนี่ยแบบนอกจากอารมณ์สุนทรีแล้วมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็แหมเขาคิดมากกันไปเองหรือเปล่า
2: การเลือกเพลงไงซองลิสต์มันเป็นคล้ายๆกับเพลงที่เคยมีประเด็นในเรื่อง
1: ความหมาย
2: การเมือง
1: เพลงเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันมีนัยยะในทางการเมืองด้วยนะครับบางทีร้องปุ๊บเนี่ยแหมคือคนร้องก็อารมณ์สุนทรีถ้าเราฟังปุ๊บเราก็โอ้เพลงนี้เพราะแต่พอเข้าไปสู่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้เขาวิพากษ์วิจารณ
2: ์ครับ
1: เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเพลงนี้นี่มันมีคนนึงเคยร้องมาก่อนแล้วมันมีความหมายอะไรนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นสีสันทางการเมืองนะฮะในโลกออนไลน์ในโซเชียลนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังฮะ
2: ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับนายกเนี่ยวันนี้อาจจะเรียกว่าแฮปปี้ร้องเพลง
1: ครับ
2: กับทางท่านนายกสิงคโปร
1: ์ครับ
2: นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับสำหรับการที่จะต้องมาชี้แจงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่จะคุณไอติมพลิตเนี่ยยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่นะครับทางพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนนะครับโดยทางคุณพลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการสัมภาษณ์ถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้นะครับก็มีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นคือพรรคไทยรวมพลังก็คือพรรคของคุณกังฟูนะครับซึ่งก็ความเห็นตรงกันนะครับว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตราที่151ก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับซึ่งกรอบเวลาการดำเนินงานเนี่ยพร้อมกันว่ามีการคุยกันแล้วถึงการครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่า2รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกว่าเป็นแคนดิเดตได้เลยนะนะครับสำหรับคนแรกก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีซึ่งตรงนี้ทั้งพรรคร่วมเนี่ยของฝ่ายค้านนะครับตกลงกัน2คนนี้มีแน่นอนนะครับส่วนอีกที่เหลือเดี๋ยวให้แต่ละทีมไปทำการบ้านมานะครับโดยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับหัวเรือนั่นก็คือคุณรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะทำยัตติเพื่อเตรียมยัตติโดยเร็วคาดว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์นะก็คิดว่าน่าจะมีเกิดขึ้นแน่นอนว่าน่าจะเป็นเดือนนี้แหละ
1: ครับ,
2: นะครับน่าจะทันในเดือนนี้นะครับซึ่งเมื่อถามว่าหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้สะเทือนถึงรัฐบาลตรงนี้มีได้หรือไม่นะครับคุณพลิตบอกว่าตนเนี่ยไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นตัวบอกแล้วกันนะครับส่วนการหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยจะ ไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องโกงสว.หรือการสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต
1: ่
2: อนะครับส่วนการอภิปรายไม่วางใจเราก็คงคาดเดามติของสส.ไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าเสียงในสภาก็จะต้องดีกว่านะครับในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้พิสูจน์ว่าอันไหนเสียงข้างมากข้างน้อยนะครับแต่ว่าเป็นการใช้การนับคะแนนของการลงมตินะครับคือการนำเสนอความจริงให้สังคมเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งหากประชาชนเห็นหลักฐานที่เรามีและเมื่อไหร่ก็ตามอำนาจนะครับก็จะกลับไปอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้งเขาก็จะเปิดโอกาสให้กับพรรคอื่นๆเนี่ยมาทำงานทำหน้าที่เป็นรัฐบาลได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ให้อำนาจของประชาชนกลับมาโดยเร็วเบื้องต้นก็คือจะหาข้อมูลนะครับการบ้านต่างๆเพื่อมาทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หากมีการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้แต่แค่อยากจะตีแผ่เบื้องลึกให้ประชาชนได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีข้อท้วงติงอะไรบ้าง
1: แสดงว่าไม่ได้หวังผลในการลงคะแนนเพราะว่าพ
2: รร
1: คฝ่ายค้านมองอยู่แล้วว่าเสียงตนเองเนี่ยคือเสียงข้างน้อย
2: ค
1: ือไม่ได้หวังหรอกในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะถูกล้มหร
2: ือ
1: มีการยุบสภาแต่ต้องการใช้เวทีนี้ในการติติงรัฐบาลและตีแผ่ปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกจากทางหน้าสื่อมวลชนแล้วนะครับก็ล็อกเป้าเนี่ยแหละเรื่องของการสอบท้องถิ่นกับเรื่องของการหัวสวเนี่ยคนที่จะโดนเนี่ยแน่นอนละฮะ
2: คุ
1: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีส่วนคุณชัยชนกเนี่ยก็รัฐมนตรีดีอีกก็โดนเรื่องไทย AI Passport นะครับอันนี้เป็น2คนหลักๆนะฮะนกกับหนูที่เขาบอกนกกับหนูถูกล็อกเป้านะฮะโดยพรรคฝ่ายค้านที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะแต่ว่าในสภาเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่นอกสภาผมว่าเนี่ยมันเดือดกว่านะฮะเมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะประกาศเตรียมลงถนนเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดแถลงข่าววันจันทร์ที่7กันยายนเวลา11นาฬิกาเพื่อเผยจุดยืนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลาออกหรือขับไล
2: ่
1: แต่ต้องการทวงคืนประเทศไทยเพื่อให้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายเป็นกฎหมายและดูแลประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือการเมืองนอกสภา
2: ครับ
1: ในสภาก็เดือดแล้วนะฮะนอกสภาเดือดกว่านะครับคำถามคือการเรียกระดมมวลชนหรือว่าปลุกม็อบเนี่ยมันต้องมีเวลาจะจุดให้ติดเนี่ยมันต้องมีประเด็นทางสังคม
2: ครับ
1: ว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศหรือมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถอยู่ได
2: ้ครับ
1: ภาคประชาชนจึงต้องออกมาเรียกร้องชุมนุมแบบนี
2: ้
1: นะฮะคือการเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยการเรียกร้องการระดมมวลชนเนี่ยมันต้องมีประเด็นให้จุดติดเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องหัวสวนะครับที่พยายามจุดเนี่ยโดยพ
2: ร
1: รคฝ่ายค้านเนี่ยเป็นต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวดูจะจุดติดไห
2: ม
1: นะฮะ7กันยายนจับตาดูเรื่องของคุณสนธิจะเคลื่อนไหวในทางการเมืองพูดถึงไทม์ไลน์ปฏิทินทางการเมืองกันยายนคุณณัฐพงศ
2: ์
1: 7กันยาคุณสนธิแถลงเรื่องการลงถนนนะฮะสนธิลิ้มทองกุลนะฮะไม่ใช่สนธิอื่นนะฮะ14 กันยาก.ก.ต.จะลงมติชี้ขาดสำนวนเรื่องหัวสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด229ราย
2: ครับ
1: ว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่น่าจับตาในสังคมโลกที่จะชี้ขาดสำนวนดังกล่าว
2: ครับ
1: นะฮะว่ากกต.ตกลงยังไง14กันยา28กันยาก็มีอีกฮะเรื่องของบัตรเลือกตั้ง
2: ครับ
1: ว่าตกลงบาร์โค้ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันชอบด้วยกฎหมายไหม
2: ครับ
1: นะฮะการเมืองเดือนกันยายนเนี่ยร้อนระอุนะ คือถ้าผมมองแล้วนะคุณสนธิเนี่ยที่จะแถลงวันที่7กันยายนเนี่ยคือปฏิทินทางการเมืองกันยาว่าร้อนแรงปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมโยงไปเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนการเมืองจำได้ไหม
2: ตุลาใช่ไหม
1: ถูกต้องนะฮะมันจะถูกไปจับเรื่องเชื่อมโยงตรงนั้นด้วยการแถลงว่าจะลงถนนในวันที่7กันยายนจะมีการแถลงเนี่ยผมเชื่อว่าจะนำไปสู่เดือนแห่งการเมืองคือเดือนตุลาคม
2: ครับ
1: นะฮะดูแล้วเนี่ยกันยายนเป็นการปลุกกระแสปลุกกระแสในการโหมโรงต่างๆในการที่จะการเมืองในสภาและนอกสภาและตุลาคมเนี่ยแหละถ
2: ึ
1: งวันจริงแห่งการที่จะขย่มรัฐบาล
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เท่าที่ดู มิติทางการเมืองในตอนนี้นะ
2: ครับ
1: ความเป็นไปได้ออกมาประมาณนี้นะครับ
2: ครับ
1: ตัดภาพมาที่พรรคประชาชนกันบ้างฮะ
2: ครับ
1: เรื่องหลักการนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะเป็นยังไงคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนฮะกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรวจโทรุตพลนวรัตน์ฮะสัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ครับว่ามีการออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนคุณสมชาติเตชะถาวรเจริญในคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตว่าตนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดข้อมูลในพรรคที่สุดแต่จากที่เห็นและรับรู้เข้าใจว่าทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสถานะตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานหรือผู้เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: ยังไงก็ตามแม้มีเรื่องที่โยงไปถึงนะครับเพราะมีการตั้งคำถามในฐานะส.ส.ตนคิดว่ามีหน้าที่ชี้แจงให้สังคมสิ้นข้อสงสัยสิ่งที่ตนเห็นคือเจ้าตัวได้แสดงความประสงค์และคาดว่าเดินทางมายังหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วดังนั้นเป็นหน้าที่ส.ส.พรรคประชาชนทุกคนว่าเมื่อถูกตั้งคำถาม2เรื่องที่ต้องทำก็คือหมั่นสื่อสารชี้แจงกับสังคมให้สิ้นข้อสงสัยให้ความร่วมมือทุกประการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบถามว่าทำไมไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก่อนหน้านี้คุณภริศกล่าวว่าเข้าใจเรื่องนี้ตัวแทนของพรรคที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและถามข้อเท็จจริงอยู่แต่ตอนนี้มีเรื่องที่หน่วยงานแล้วนะฮะตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือและเปิดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเคยตรวจสอบพรรคอื่นว่าปกปิดบัญชีเท็จกังวลหรือไม่ที่ถูกโจมตีเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆไปกล่าวหาเขาแล้วตนเองเนี่ยเป็นซะเอง
2: ครับ
1: นะว่าอย่างนั้นเถอะผมก็พูดให้เข้าใจง่ายๆฮะคร
2: ู
1: พริศก็บอกว่าตามหลักการของพรรคเนี่ยยังคงเหมือนเดิ
2: ม
1: เราต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสเพราะฉะนั้นหากมีความไม่โปร่งใสที่กระทำโดยใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคไหนแม้กระทั่งพรรคเราเองเราก็ต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะฮะ
2: ก็
1: สำคัญคือจะไปซักฟอกเขาเนี่ยตัวเองต้องบริสุทธิ์โปร่งใสซะก่อนนะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันฮะเมื่อก่อนอะไรนะมีเราไม่มีเทาใช่ไหมสรุปแล้วมีเทาซะเองก็มีนะ
2: ครับ
1: ก็มีคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีในทางการเมืองไง
2: ค
1: ือพรรคสีส้มเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่ามีเราไม่มีเทาแต่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามสแกนพรรคส้มเหมือนกันว่าพรรคคุณเนี่ยมีเทาหรือเปล่าม
2: ีเทาอยู่ในนั้นไหม
1: พรรคคุณมีอะไรข้างในหรือเปล่านะฮะก็ถูกนั่นแหละถูกดิสเครดิตกันออกมาแบบนี้นะก็เป็นเรื่องในทางการเมืองแต่ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนที
2: ่
1: จะได้รับรู้และรับทราบแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องสุจริตแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถ้าพบว่าไม่สุจริตแล้วก็มีปัญหาเนี่ยก็จะต้องถูกขับออก
2: ครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากฝั่งพรรคประชาชนนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลนะครับก็หลังจากมีข่าวออกมาว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมีการประชุมกันแล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งนะสำหรับการซักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณพราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
1: คร
2: ับ รัฐบาลบอกว่ายินดีนะยินดีให้ซักฟอกนะครับและก็สอบถามอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเป็นสิทธิ์และก็อำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านและเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญนั้นรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลาขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเป็นเดือนไหนแต่ก็คาดว่านะพอมีการประชุมฝ่ายค้านแล้วเตรียมความพร้อมแล้วก็ไม่น่าจะนานไปกว่านี
1: ้
2: นะครับน่าจะเร็วๆนี้เมื่อถามถึงว่าทางฝั่งรัฐบาลมีเกณฑ์ข้อสอบไปไหมฝ่ายค้านจะมาโจมตีเรื่องอะไรนะครับคุณพระดอนบอกว่าก็ไม่ได้เก่งข้อสอบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ารอดูยติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นก็จะรู้โจทย์ว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบโจทย์เนี่ยคืออะไร
1: ครับ
2: แต่สิ่งที่มั่นใจอย่างนึงนะครับก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ผ่านมารัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบแต่อย่างใดนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลได้ตรงนี้เนี่ยคุณพราดรคิดเห็นอย่างไร
1: ครับ
2: นะครับคุณพราดรบอกว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและก็การตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหากว่าหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ ตนคิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็ควรที่จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยธรรมเนียมการอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมานะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและสภาก็จะตัดสินด้วยพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับประเด็นหัวสวฝ่ายค้านที่จะมีการนำมาเป็นการตั้งธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นักข่าวถามว่ากังวลไหมสำหรับรัฐบาลชุดนี
1: ้
2: นะครับคุณพระทองบอกว่าตนคิดว่าคงพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็คงบอกเหมือนทุกครั้งว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคชี้แจงไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะว่าขัดต่อกฎหมายแล้วก็พรรคภูมิใจไทยยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์ให้เลือกสว.เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งคำถามถามว่าเมื่อวันที่14กันยายนนี้ในส่วนประเด็นของทางกกต.จะมีการลงมติหัวสว.แล้วก็จะไปส่งฟ้องที่ศาลฎีกาพรรคทางภูมิใจไทยเนี่ยมองยังไงนะครับคุณพระดอนบอกว่าภูมิใจไทยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับกระบวนการยุติธรรมของทางกกต.ที่มีการวินิจฉัยนะครับแนวโน้มจะเป็นแบบไหนเราก็พร้อมปฏิบัติตามนะแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็ออกหนังสือทางพรรคชี้แจงนะครับว่าไม่ให้มีไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีใดๆที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือว่าการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนยืนยันนะว่ามีการส่งหนังสือชี้แจงไปยังสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนแล้ว
1: ครับ
2: นะครับก็คือจริงๆยืดไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องออกมาอีกตั้งแต่ช่วงการรณรงค์ให้เลือกสว.
1: ครับ
2: 2-3 ปีที่แล้วน่ะครับ
1: คือมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากไงเพราะว่าอย่างเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกกต.ก็จะต้องส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาหรือไม่เนี่ย14กันยายนเนี่ยเราถึงจะรู
2: ้
1: พอมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลเนี่ยแหละจะเป็นผู้ตัดสินชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่ยื่นร้องเข้ามา
2: ครับ
1: มันมีน้ำหนักหรือไม่มันมีน้ำหนักหรือไม่ศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ในสภาใช่ไหมฮะคือสมมติว่านำเรื่องหัวสว.เนี่ยเข้าสู่สภาคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วมันต้องรอศาลไหม
2: ครับ
1: ถ้าศาลตัดสินคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดเนี่ยในการที่จะไขคำตอบเรื่องนี้คือรอทางกกต.เนี่ย14กันยายนส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานะครับและต้องตั้งคำถามตัวโตๆว่ากกต.เนี่ยจะส่งเนี่ยอย่างไ
2: ร
1: และในสำนวนคือส่งฟ้องกี่คนเรื่องอะไรนะถ้าไม่ส่งฟ้องปึ้งปุ๊บเนี่ยสังคมก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมและถ้าส่งฟ้องบางกลุ่มบางคนเอ๊ะทำไมนะฮะต้องติดตามกันดูกันต่อไปนะครับส่วนในสภาเนี่ยแน่นอนแล้วครับฝ่ายค้านไม่ได้หวังผลพุ่งเป้าว่าคะแนนเสียงเนี่ยจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นเวทีที่จะติติงผลงานของรัฐบาลหัวสว.สอบท้องถิ่นไทย AI Passport และล่าสุดน่าจะมีเรื่องของ Data Center ด้วย คือ Data Center สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการลงทุนด้วย BOI นะครับซึ่งมาจากทางด้านหน่วยงานทางเศรษฐกิจคำถามฝ่ายค้านก็อาจจะถามว่าอันนี้ผมเก่งข้อสอบให้เลยนะครับเขาอาจจะถามว่าการตั้ง Data Center แล้วมันเกิดผลเสียหายเนี่ยกฎหมายมันมีช่องโหว่และเพิ่มความเสี่ยงในชุมชนเรื่องของการกักตุนน้ำมันเป็นแสนลิตรในพื้นที
2: ่แ
1: ล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากจริงหรือจากการลงทุน Data Center ถ้าเทียบกับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขามองว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าเยอะถูกไหมฮะพอใช้ระบบไฟฟ้าเยอะความเสถียรก็คือการจ่ายไฟเนี่ยสม่ำเสมอหรือไม
2: ่
1: เมื่อใช้ไฟเยอะปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะตาม โอกาสที่ค่าไฟจะขึ้นราคามีไ
2: หม
1: นี่คือคำถามนึกออกไหมฮะใช้เยอะผลิตน้อยก
2: ็
1: จะต้องมีราคาแพงขึ้นไปแสดงว่าโอกาสที่คนไทยจะใช้ไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยลงหรือไม่ถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะถามแบบนี
2: ้
1: นะฮะนะ
2: ครับ
1: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่นี่อาจจะเป็นประเด็นใหม
2: ่
1: ที่ถูกจุดติดขึ้นมาในสังคมนะฮะ
2: ครับ
1: สักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมั่นสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงการประชุมดังกล่าวครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
12: ค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่9จัดที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่14สิงหาคมกรอบการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบการประชุมที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นกรอบการประชุมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐ กิจแล้วก็ปัญหาที่เป็นข้ออุปสรรคระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะก็ประเด็นสำคัญแน่นอนค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าตอนนี้การค้าระหว่างเรากับรัสเซียเนี่ยอยู่แค่ 1.7 พันล้านยูเอสดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูทั้งจำนวนประชากรของทั้งสองประเทศแล้วก็รวมถึงศักยภาพต่างๆเนี่ยก็มีมากมายแต่ด้วยที่เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตลาดของสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารประเด็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้ออุปสรรคนะคะก็เราก็พยายามที่จะลดช่องว่างแล้วก็เปิดช่องทางการค้าใหม่ๆแล้วก็รวมถึงหาโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนใหม่ๆด้วยกันนะคะก็ในเรื่องของการหาโอกาสใหม่ๆดิฉันก็อยากจะมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็มีสเต็ปสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการฟาสต์แทร็กในการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรัสเซียเป็นแกนนำนะคะหรือแม้กระทั่งการเร่งรัดการจัดทำความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหากว่ามีความตกลงชิ้นนี้แล้วก็จะสามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการลงทุนระหว่างกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางขนส่งทางโลจิสติกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงเพื่อที่เราจะได้หาโอกาสนะคะแล้วก็ลดบัตรแต่เราก็ยังมีโอกาสใหม่ๆนะคะที่ประเด็นใหม่ๆที่เรากับรัสเซียได้พูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียก็อย่างเช่นเรื่องประเด็นใหม่ๆเช่นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นะคะวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรของสองฝ่ายรัสเซียเองก็เป็นในประเทศหนึ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะปีนึงก็เกือบ2ล้านคนเพราะฉะนั้นในมิติด้านประชาชนกับประชาชนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษากีฬาอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนของสองฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยรัสเซียแน่นอนค่ะถ้าหากว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสนะคะให้เราได้เสริมขยายความสัมพันธ์ซึ่งปีหน้าเราก็จะครบรอบความสัมพันธ์130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียค่ะ
1: ครับเห็นว่าไทยมุ่งที่จะขยายความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียโดยเฉพาะการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยยูเรเซียครับมีรายละเอียดยังไงครับท่านฮะ
12: ค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยทางไทยเราเคยได้รับการเชื้อเชิญจากรัสเซียให้สมัครเป็นให้ขอโทษค่ะให้เริ่มมีความสนใจที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับกลุ่มองค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะก็เป็นเวลาตั้งแต่หลายปีมาละแต่ว่าก็เวลาก็ล่วงเลยมาแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก็มีสมาชิกเช่นรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียคาซัคสถานแล้วก็คีกิสถานนะคะถ้ารวมขนาด GDP ก็กว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีประชากรก็180ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แต่ในขณะที่ตอนนี้การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าอย่างรัสเซียซึ่งเป็นพี่หลักในส่วนของกลุ่มนี้ก็เราก็มีการค้าแค่ 1.7 พันล้านนั่นเองรวมตอนนี้ก็ยังไม่เยอะประมาณ 2,000 กว่าล้านนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดEAEU หรือตลาดกลุ่มเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยสภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนี่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับสินค้าส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์เครื่องจักรยางอาหารสินค้าเกษตรอัญมณีแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ถือเป็นโอกาสนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันไทยเองค่ะก็มีจุดแข็งนะคะที่เราสามารถออฟเฟอร์หรือว่านำเสนอให้กับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียได้นะคะซึ่งในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญตอนนี้เราก็ถือว่าครั้งนี้ที่เราไปนะคะเราก็ไปแสดงเจตจำนงที่อยากจะ เริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับยูเรเซียในโอกาสแรกนะคะจริงๆมันยังมีขั้นตอนหลายอย่างแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านเลขาธิการของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะว่าเราอยากจะขอให้มีความกระชับขั้นตอนให้เร็วขึ้นเพราะเราก็เห็นถึงความสำคัญนะคะไม่ว่าอย่างเช่นรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียแล้วก็มีความสัมพันธ์กับไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวการมีเพื่อนบินตรงนะคะแล้วก็อย่างประเทศอาร์เมเนียคาซัคแล้วก็คีร์กีสถานเนี่ยก็เป็นประเทศที่บริโภคสื่อจากตลาดรัสเซียกับเบลารุสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าหากเราสามารถขยายตลาดของเราเข้าไปอยู่ในภูมิภาคใหม่ๆเขตเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการขยายโอกาสให้กับภาคธุรกิจไทยเปิดตลาดใหม่แล้วก็ลดกระสับกระส่ายค้าแล้วก็ทำให้เราก็มีความมั่นใจในการขยายโอกาสต่างๆได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับอุตสาหกรรมสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเกษตรกรรมพลังงานสุขภาพและเวลเนสนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะกระทรวงมีแนวทางในการขยายความร่วมมือในประเด็นนี้ยังไงฮะในการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียครับ
12: ค่ะเราอันนี้เป็นความภูมิใจนะของประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีจุดแข็งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเกษตรนะคะเรามีจุดแข็งในเรื่องของภาคสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะคะก็ในภาพรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีผู้ประกอบการไทยหลายรายนะคะที่ขยายการลงทุนไปยังในต่างประเทศนะคะไม่เพียงแต่รัสเซียแต่ว่าก็มีหลากหลายในยุโรปแล้วก็ครอบคลุมหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเครือ BDMS นะคะที่มีความร่วมมือกับรัสเซียทางด้านการแพทย์แล้วก็บริการเชิงสุขภาพเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมอากรีฟู้ดนะคะโดยมีกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CPF เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ได้มีจุดแข็งในการขยายตลาดอยู่ในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอากรีฟู้ดเป็นอาหารสัตว์เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรนะคะแล้วก็เราก็ยังมีบริษัทล่าสุดนะคะแล้วก็มีบริษัทวอริกสปอร์ตนะคะซึ่งก็ไปขยายโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของสินค้าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาในรัสเซียเช่นกันอันนี้ก็เป็นโอกาสนะคะแต่แน่นอนในโอกาสเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีอุปสรรคที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทางภาครัฐนะคะหรือกระทรวงการต่างประเทศอาจจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้นะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะแต่อย่างเช่นในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งสินค้าคือต้องเรียนว่าสินค้าอาฟรีฟู้ดเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่โดนแซงชั่นนะคะแต่ว่าแต่โดยที่ระบบโลจิสติกกับการขนส่งของรัสเซียโดนแซงชั่นเนี่ยมันก็มีผลกับการนำเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งเรื่องของประเด็นเรื่องการทำประกันภัยก็ตามนะคะเพราะว่าการขนส่งสินค้าไปรัสเซียหรือจากรัสเซียมาเนี่ยมาไทยเนี่ยเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของการประกันไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ภาครัฐทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันได้หรือประเด็นในเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยสุขอนามัยพืชนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกับรัสเซียก็อาจจะมีความแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลทำให้มีการระงับสินค้าเกษตรของระหว่างกันได้ตรงนี้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางกรมกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าครั้งนี้ที่เราเดินทางไปการประชุมคณะกรรมการร่วมเนี่ยเราก็มีหน่วยงานไทยผู้แทนหน่วยงานไทยระดับสูงนะคะจากกระทรวงต่างเข้าร่วมด้วยตัวนี้ก็ถือเป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่เราจะเพิ่มโอกาสนะคะเปิดตลาดสร้างธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น FTA แล้วก็รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงนะคะระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบมาคุยกันแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เจอกับทางหอการค้าแล้วก็สภาธุรกิจของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีให้ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือคุยกันค่ะ
1: ครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS และตั้งใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับ BRICS หรือกรอบความร่วมมือภาคีอื่นๆร่วมกันไหมครับ
12: ค่ะในส่วนของ BRICS เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนานะคะให้ความสำคัญก็เป็นการทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการ diversify ตลาดด้วยแล้วก็เป็นการผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิภาคี การค้าที่อิงกับระบบภูมิภาคีนะคะให้มีความสมดุล

0: รับมือกับความท้าทายของสถานการณ์ต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ food security เรื่องของ energy security แล้วก็เราก็อยากจะเห็นภูมิภาคของ BRICS แล้วก็ทุกภูมิภาคนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนอกเหนือจากในเรื่องของ BRICS แล้วจริงๆเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกรอบความร่วมมืออาเซียนด้วยนะคะก็จะมีอาเซียนรัสเซียซึ่งก็มีความสัมพันธ์ยาวนานนะคะทางอาเซียนรัสเซียเองก็มีสถานะปัจจุบันก็เป็นหุ้นส่วนศาสตร์มาตั้งแต่ปี2561ปีนี้เองก็เพิ่งมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้เข้าร่วมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็การหารือทุกภาคีกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงการประชุมด้วยก็ถือว่าในอาเซียนรัสเซียเนี่ยก็มีความหลากหลายในเรื่องความร่วมมือนะคะก็เศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิทยาศาสตร์พลังงานนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ๆที่พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันนะคะ
1: ครับถ้าพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งในยุโรปนะครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีแนวทางในการเรียกความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวรัสเซียยังไงบ้างครับให้เขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะในส่วนของรัสเซียนะคะก็จริงๆแล้วเราเองก็เป็นประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เราก็มีคล้ายๆกับว่ามีมาตรการนะคะก็เสริมสร้างความมั่นใจก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้มีกรณีที่มีความสูญเสียของชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองไทยตรงนี้ทางกระทรวงประเทศเราก็ได้เชิญทางท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะมาอธิบายมาเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็เล่าถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะก็เข้าใจว่าประเทศไทยเราเองก็ยังเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมีความน่าดึงดูดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวรัสเซียนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวในยุโรปในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับต้นๆ นะคะก็แต่แน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้อนรับนะคะโดยประชาชนไทยแล้วก็สถานที่ต่างๆนะถ้าหากว่าเราเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมถึงมีความปลอดภัยนะคะแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศก็สนใจแล้วก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณทรงพลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูสถานการณ์พลังงานกันบ้างนะครับเมื่อวานน้ำมันขึ้นราคา
2: ครับช่วงเช้าน
1: ะครับช่วงเช้านะครับ
2: ทั้งดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินเลย
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของความตึงเครียดรอบใหม่นะครับสหรัฐกับอิหร่านนะครับข่าวนี้เราไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นมานานนะครับแต่ความคุกรุ่นบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภูมิภาคนะครับก็ยังคงอยู
2: ่
1: นะฮะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีกองทุนน้ำมันในการที่จะไปอุดหนุนตรงนี้ไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะรับไหวนะครับล่าสุดเนี่ยกองทุนพลังงานเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับ
2: ครับ
1: และติดลบเยอะด้วยนะฮะหลังจากที่มีบางช่วงเนี่ยที่บอกว่าเออมันดีขึ้นเพราะราคาน้ำมันตลาดโลกลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็มีปัญหากันอีกแล้วนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตอนนี้ก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมีผลบังคับใช้15กันยายนนี้นะฮะใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลยังบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนะฮะเชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือกนะครับสำหรับเบนซินเนี่ยให้ไปใช้ E20 นะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91และ95นะครับ15 บาทต่อลิตรนะฮะแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง 95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะครับ

0: ไปเปิดฝาถังดูก่อนนะครับฝาถังเนี่ยจะเขียนว่ารถของท่านเนี่ยสามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: นะฮะถ้าเกิดฝาของท่านเนี่ยเขียนว่ายัง9591นี่เติมไม่ได้นะฮะ
1: ครับเพราะบางที
0: รถเก่าๆเติมไม่ได
1: ้กลายเป็นว่าเติมไปต้องไปล้างเครื่องไปอะไรอีกนะ
0: เติมไปมันจะทำให้ยางซีลยางหรือว่าท่อน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันรั่วเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับทำให้การเดินเครื่องไม่เสถียรแล้วก็ซีนแล้วก็ยางเนี่ยน้ำมันเนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาสำหรับเครื่องที่ไม่รองรับแต่ถ้าเกิดรถใหม่ๆเนี่ยรองรับ E20 หรือ E85 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นรถหลังปี2007น่าจะเป็นหลังจากช่วงปี2007ถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่รองรับ E20 นะฮะ
1: ครับก็ไปติดตามนะครับสำหรับใครที่เติมได้ก็
0: ครับ
1: หันไปเติมในส่วนของน้ำมันที่ทางรัฐบาลสนับสนุนได
0: ้
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของมีการประกาศบังคับใช้ไปแล้วนะครับสำหรับการทำใบขับขี่สาธารณะนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปทำมาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Bolt
0: ครับ
1: เคยใช้ไหมคุณ
0: ไม่เคยใช้ฮะเคยใช้แต่ Grab
1: Grab เนี่ยก็จะBolt กับ Grab เนี่ยคล้ายๆกัน
0: ครับ
1: Bolt เนี่ยผมใช้บ่อยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะราคาถูกหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่มีต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Bolt เนี่ยเขาบังคับนะครับว่าให้ดำเนินการโดยการที่ผู้ที่จะมาขับ Bolt หรือว่าทำการขนส่งผ่านทาง Bolt เนี่ยต้องไปทำใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะ
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมีหลายๆคนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยก็มีการไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อที่จะได้ทําในส่วนของใบขับขี่ต่างๆให้ถูกต้องตามที่บริษัทเนี่ยมีการกําหนดนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับทางโบเนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มตัดบัญชีระงับการจ่ายงานสําหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้รายงานกรณีแอปพลิเคชัน Bolt ได้ดำเนินการตามกฎหมายประกาศปิดระบบและแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนกับบริษัทนะครับต้องมีใบขับขี่สาธารณะจึงจะสามารถรับผู้โดยสารได้นะครับส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับก็วันที่2กันยาเนี่ยมีหลายท่านเลยที่เดินทางไปนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกว่าไรเดอร์นี่แหละนะครับไรเดอร์เนี่ยเดินทางไปติดต่อทำใบอนุญาตนะครับสำหรับรถสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากจนท้ายแถวของผู้ติดต่อเนี่ยมาติดต่อกันยาวเหยียดมากถึงบริเวณโรงตรวจสภาพรถเลยตั้งแต่จ
0: ุ
1: ดที่เป็น
0: ใช่
1: รับลงทะเบียนไกลนะครับ
0: คือคนมันเยอะอ่ะ
1: ที่ฝั่งกรมการขนส่งทางบกฝั่งจตุจักรนะครับทางนี้เนี่ยกรมกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็มีการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดของโบเนี่ยที่มีการเริ่มตัดบัญชีหรือระงับใช้งานสำหรับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะอย่างจริงจังเพื่อตอบรับนโยบายและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่กำหนดนะครับให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับด้านเจ้าที่ของทางกรมการขนส่งและก็กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งหวังว่าผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการจัดระเบียบยานพาหนะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยของประชาชนที่จะได้ใช้บริการในภาพรวมด้วยนะครับ
0: ครับอ้าวมาเมื่อวานนี้นะฮะใครไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันนะฮะผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่ได้แสดง
1: เกิดเหตุนี่ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าพื้นที่นั่งโซน VIP บัตร 7,000 บาทเกิดการสุดตัวนะครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยก็เลื่
1: อ
0: นจากเดิมทุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ้า2ทุ่มก็แล้วกันขอซ่อมตรงนี้ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยยกเลิกการแสดงรอบเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะจัดการชดเชยใหม่ในวันที่9กันยายนนี้นะครับคำถามทำไมสุดตัว นะฮะก็บอกว่าอ๋อสุดตัวเนี่ยมันเป็นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมในทีหลังเป็นโซน VIP บัตร 7,000 บาทนะครับสุดตัวเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยก็ยกเลิกไปก่อนแล้วก็มีการจัดการแสดงครั้งใหม่ชดเชยเมื่อวานนี้เป็นวันที่9กันยายนนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีวสันนะครับ
1: Impact ใช่มั้ยครับ
0: Impact เมืองทองธานีนะครับแหมน่าเสียดาย คนบอกไปเมื่อวานอุ้ยจองบัตรก็ยากแถม
1: คนนี้โดนด้วยคุณ
0: แพงทองทานชินวัตรนะแล้วก็คุณพินทองทาด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณเอมด้วยนะฮะไปเมื่อวานนี้นะครับส่วนกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวานนี้ฮะส่ง USS อับราฮัมลินคอนนะฮะเรือรบสหรัฐนะฮะเข้าเทียบที่ท่าแหลมฉบังสัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเป็นร้อยคนไม่ใช่ฮะ 4,830 นายครับ
1: โอ้โหเกือบ 5,000 เลย
0: เกือบ 5,000 นายนะครับ
1: ครับ
0: ครึ่งมือนะเยือนไทย 2-6 กันยายน5วันนะครับหลังจากอยู่กลางอยู่ในทะเลเนี่ย250วันโอ้เกือบปีอะคุณ
1: ครับ
0: เก็บกดไหมเนี่ย
1: น่าจะคึกคักนะพัทยานะคร
0: ับ แล้วโอ้พอได้ขึ้นเทียบท่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโอ้โหคราวนี้กินดื่มกันเต็มที่เลยนะครับ
1: ครับ
0: คาดว่าจะมีเงินสะพัดนะครับพัทยาศรีราชาชลบุรีเป็นจำนวนมากนะครับก็คุมเข้มความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีข้อห้ามด้วยนะครับกฎเหล็กของเขาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำฝรั่งห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยาทานเองนะแล้วก็ตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6ซอย7
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ทำไม
1: พัทยาซอยของไทย
0: แต่รู้กันดีแหมสถานบันเทิงนะฮะผับบาร์อะไรต่างๆอยู่นั่นซอย6ซอย7ตะวันตกดินห้ามไปเดินอยู่แถวนั้น
1: ครับ
0: นะแสดงว่าไม่ตกดินก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ก็ยังสามารถเที่ยวได
0: ้อ้าวก็เขาไม่เปิดไง
1: อ
0: ้
1: า
0: วแต่ผับบาร์ไม่เปิดส่วน Walking Street ไม่ได้ห้ามนะครับ
1: ครับก็เป็นช่วงที่มีการมาเยี่ยมเยือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับบันทึกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: สงผลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญ

0: จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนเบื้องต้นกำหนดนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและให้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบาระกระทู้ถามรัฐบาล
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องค้างพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนสวิสาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: ที่ปีปัจจุบันโรมารัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแอข้าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ้า
3: โอเคพี่ไปตรวจสอบครับพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
6: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
5: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบายาเปรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาเจอกันวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ทบทวนวันเวลากันสักหน่อยเผื่อใครที่ใช้ชีวิตกันไปเพลินๆทำงานเพลินๆแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรเข้าไปแล้วนะคะก็มาทบทวนกันแล้วก็ทักทายกันยามเช้าแบบนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะในพื้นที่ที่รับสัญญาณของเราด้วยค่ะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทตะกั่วป่าแล้วก็คลื่นหลักๆของรายการอันดามันวันนี้ที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะก็ในพื้นที่ของสวทระนอง2คลื่นด้วยกันค่ะFM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากมาเล่ากันเหมือนเดิมเลยนะคะในช่วงเช้าๆเผื่อว่าใครที่กำลังทำงานอยู่ก็สามารถเปิดฟังรายการของเรากันไปเพลินๆได้นะคะคุณได้สามารถแบบติดตามข่าวสารไปด้วยผลงานเพลงเพราะๆก็นำมาฝากกันในยามเช้าแบบนี้นะคะสลับกันไปค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ต้องอัปเดตกันในทุกๆเช้านะคะปริมาณฝนวันนี้รู้สึกว่าจะคล้ายๆกับเมื่อวานเลยค่ะวันนี้เนาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยวันนี้จะประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็วันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนก็ลองดูเนาะวางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตในช่วงของอากาศแบบนี้ปริมาณฝนแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่32จังหวัดที่อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนออกภาคใต้ก็อาจจะเจอฝนตกหนักนะคะขณะที่กรุงเทพมหานครเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีปริมาณฝนเยอะสักหน่อยสักประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะเรามาดูแต่ละภาคไหมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงกันบ้างอะนะคะในพื้นที่เน้นหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ละกันพื้นที่ภาคใต้นะคะที่มีการเฝ้าระวังว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะส่วนจังหวัดระนองไม่นับเพราะว่าตกบ่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาจริงๆตามประกาศก็คือไม่ได้มีระบุไว้นะคะสำหรับจังหวัดระนองแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะก็ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศกันอยู่ในทุกๆวันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างดีกว่าทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศของงานสีสันไทยสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้นะคะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะจัดไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินทางไปเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนี่แหละค่ะจัดขึ้นเมื่อวานวันแรกนะคะไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะภายใต้แนวคิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอาหารผ่านทางดนตรีผ่านทางการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาประเพณีเทศกาลหรือความเชื่อค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนถิ่นเกิดนะคะแล้วก็นำมาต่อยอดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยพาผู้ชมเนี่ยออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยทั้ง5โซนค่ะ5โซนของงานสีสันไทยนะคะโซนแรกเป็นสีสันแห่งแรงบันดาลใจค่ะจะเป็นโซนที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะแล้วก็ในโซนที่2สีสันแห่งรสชาติไทยค่ะจะเป็นโซนที่นำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสเลิศที่หายไปของแต่ละภูมิภาคนะคะแล้วก็โซนที่3สีสันแห่งศิลปะการแสดงมีการรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งการแสดงลิเก
หมอลำการแสดงลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยและการแสดงคอนเสิร์ตแบบครบจริงนะครบทุกภาคครบทุกยุคทั้งการแสดงทั้งการแสดงดนตรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคือครบจริงๆนะคะสำหรับโซนที่3นะคะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสืบสานการตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราการทำเครื่องประดับศีรษะแบบล้านนาการแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนด้วยค่ะครบจบในโซนนี้นะคะเรามาดูโซนที่4ค่ะโซนที่4เนี่ย2มือช่างนะคะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและหัตถศิลป์ไทยและลงมือทอผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติค่ะการทำยาดมสมุนไพรการจักสานไม้ไผ่การเขียนเครื่องเบญจรงค์การระบายสีผ้าบาติกการทำน้ำปรุงแบบไทยๆจริงๆมีคนชื่นชอบนะคุณผู้ฟังยิ่งใครที่ชอบดูละครแนวพีเรียดหรือว่าซีรีส์ต่างๆที่เป็นแนวพีเรียดเนาะเราก็จะเห็นว่ามีการทำเครื่องหอมเครื่องปรุงแล้วก็มีการจัดอบรมในหลากหลายเวทีโดยมีกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาชื่นชอบในงานแบบนี้ค่ะเขาก็ไปอยู่บ่อยๆครั้งนะคะอย่างเช่นดีเจอภิสราดีเจพี่อ้อนะคะก็คือไปบ่อยมากแล้วก็ชอบทำเกี่ยวกับเครื่องน้ำหอมน้ำปรุงต่างๆแล้วก็นำมาเล่าให้กับที่ทำงานได้ฟังกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอรรถรสเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ค่ะส่วนในโซนที่5สีสันแห่งมรดกไทยค่ะเป็นโซนที่รวบรวมเกี่ยวกับศรัทธาวิถีประเพณีที่จะได้พาทุกคนไปสัมผัสกับมรดกวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลนะคะผ่านทาง immersive culture experience ค่ะได้เรียนรู้และลงมือการทำหน้ากากผีตาโขนการทำโพนการทำธงตะขาบการทำเทียนพรรษาแล้วก็การทำโคมล้านนาสะท้อนถึงความเชื่อประเพณีที่ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับชุมชนถิ่นฐานบ้านเกิดผ่าน10โซนย่อยๆอีกคุณผู้ฟังโอ้โหคือเขามีหลากหลายโซนมากอะถ้าเกิดว่าจะให้มาไล่เรียงกันคงไม่หมดแต่ว่าเราเอาไฮไลท์สำคัญมาฝากกันเนาะเผื่อใครที่ว่ามีโอกาสได้เดินทางไปที่ Impact เมืองทองธานีในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าในช่วงที่มีการจัดงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวชมได้นะคะก็อย่างที่เน้นย้ำกันไปว่างานเนี่ยจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ค่ะจะจัดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันจัดงานนะคะที่ Impact Hall 7-8 เมืองทองธานีค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับงานนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนกันบ้างนะคะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับลอเรนซ์หว่องท่านนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaderครั้งที่5ค่ะพร้อมทั้งมีการแถลงข่าวร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4เสาหลัก4เสาหลักนี้มีทั้งเสาแรกก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานอาหารการมุ่งเน้นพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ต่อยอดไปสู่ความตกลงในการจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีค่ะน่าจะส่งออกไปที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ในเสาที่2เศรษฐกิจการลงทุนดิจิทัลค่ะจะมีการกระชับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ค่ะเศรษฐกิจสีเขียวและ AI พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยที่เราเองก็พยายามอยู่นะแล้วก็ในเสาร์ที่3คุณผู้ฟังเรื่องของกลาโหมเกี่ยวกับความมั่นคงแน่นอนความมั่นคงเนี่ยจะมีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ค่ะ
เสาร์ที่4การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคจะมีการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนะคะนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่จะมีการทำระหว่างกันค่ะระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยทำร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะที่จะมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสวัสดิการการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพของคนพิการการส่งเสริมพลังและการคุ้มครองสตรีการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะจริงๆสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่เขามีการพัฒนาคนได้ค่อนข้างดีเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่านัทเองอ่ะมีน้องที่รู้จักอะค่ะเคยเรียนด้วยกันตอนสมัยมหาลัยเนาะแล้วน้องเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะต้องบอกว่าน้องเขาก็มีการแชร์เรื่องราวสิทธิสวัสดิการต่างๆของสิงคโปร์เนาะเขามีการมอบเงินให้ตั้งแต่แบบคลอดลูกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเงินสมทบให้มีเงินออมให้ช่วยดูแลเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็มีการนโยบายให้มีการเก็บเงินเป็นเงินออมสำหรับเด็กที่จะเติบโตไปในอนาคตคือสามารถใช้ชีวิตได้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงโตจนถึงวัยทำงานได้แบบสบายมากอะค่ะนี่เป็นแค่นโยบายนึงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีที่ทางกระทรวงพม.ของไทยเราเนี่ยจะไปทำ MOU กับกระทรวงของเขานะคะที่มีการดูแลเรื่องนี้ของสิงคโปร์เราจะได้แบบลิงก์กันว่าเอ้ยคุณมีนโยบายอะไรคุณทำนโยบายอะไรคุณมีกลไกยังไงคุณมีโครงสร้างการทำงานแบบไหนแล้วคุณมีการออกนโยบายในการดูแลประชาชนประชากรในประเทศของเขาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันเป็นไปได้อ่ะมันจะสามารถได้ไหมที่นำมาปรับใช้กับประเทศไทยของเราเพื่อจะได้พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีการพัฒนาเติบโตตามกันไปด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามว่าเออความคืบหน้าของไทยเรานะเราไม่ได้ไปคุยเปล่าๆแบบไม่มีอะไรนะคะเราไปคุยแล้วเนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์ทั้งของทั้งสองประเทศที่มีการไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐมนตรีหลายๆท่านก็มีการเดินทางไปพูดคุยกับหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะเน้นหนักไปในโซนของภูมิภาคอาเซียนก่อนแล้วกันก็ถือว่าไปเยอะมากแล้วก็น่าสนใจค่ะแล้วก็ยังมีประเทศฝั่งยุโรปด้วยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่รัฐบาลในเซตนี้ต้องทำเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเดินไปด้านหน้าแล้วแหละไม่ว่าจะเจอปัญหาของภัยคุกคามประเภทไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเจอความผันผวนทางเศรษฐกิจแบบไหนก็แล้วแต่การพัฒนามันต้องก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ไปพร้อมๆกับกลุ่มประเทศอื่นๆหรืออันไหนที่เป็นประเทศอื่นเขาทำได้เขาทำดีเราก็อยากจะขอข้อมูลขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือจากประเทศนั้นๆนะคะในการนำแผนนั้นนโยบายนั้นเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็ศึกษาให้สอดคล้องกับในประเทศไทยของเราค่ะเอาล่ะสองข่าวเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตามบทบาทการทำงานของรัฐบาลกันไปพอสมควรแต่ว่าช่วงหน้าใครที่อยากฟังเรื่องราวแบบแถวบ้านชั้นบ้างภูเก็ตมีอะไรพังงามีอะไรกระบี่มีอะไรหรือว่าจังหวัดระนองมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างกลับมาติดตามในช่วงหน้าได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ภาพจำค่ะผลงานเพลงจากป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะนาฬิกาทรายผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากโบกี้และออนค่ะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่2นะคะเรามาคัดข่าวกันในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันปกติแล้วก็จะเริ่มที่ภูเก็ตแล้วก็ที่พังงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยค่ะภูเก็ตตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนหลายๆด้านเนาะได้เห็นภูเก็ตในมุมมองใหม่ๆอย่างเช่นท่านรองผู้ว่าได้ไปเดินตลาดเมื่อวานก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันแต่เรามาดูอีกหนึ่งสีสันแล้วกันที่เขากำลังช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองภูเก็ตอยู่นะคะมีการเปิดเวทีสื่อให้ทุกคนได้มาร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นเป็นแบบไหนให้ทุกคนได้มาคุยกันค่ะโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานค่ะที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตนะคะก็มีท่านโชนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นภูเก็ตมีเดียฟอรัม Shaping the Phuket We Want ค่ะภายใต้โครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชนนะคะก็มีท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านนะคะมีท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือพี่ๆสื่อมวลชนค่ะที่ไปเข้าร่วมงานกันเยอะมากค่ะกิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยการบรรเลงดนตรีจากวงปล่อยแก่นะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสร้างบรรยากาศแห่งการพบปะที่สนุกสนานก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่โหมดจริงจังด้วยเวทีเสวนาเสียงจากสื่อค่ะชื่อดีมากคุณผู้ฟังคือเวทีนี้ที่เขาเปิดเสวนากันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยได้สะท้อนมุมมองแล้วก็นำเสนอภาพว่าคุณอยากเห็นภูเก็ตในมุมมองไหนทางด้านของการพัฒนาเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนด้วยต่อด้วยเวทีเสียงจากภาคีเครือข่ายค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะไปด้วยกันเนาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการกำหนดแนวทางและนโยบายการพัฒนาจังหวัดให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเหมาะกับพื้นที่มากยิ่งขึ้นน่ะนะคะกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการบริหารเมืองที่เขาเน้นรับฟังแล้วก็เน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนนะคะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งนั้นเลยอย่างที่บอกไปในทุกๆภาคส่วนที่เราเอ่ยนามมาทั้งหมดนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการเดินหน้าผลักดันนโยบายพัฒนาภูเก็ต5ด้านสำคัญอย่างเช่นการพัฒนาเมืองภูเก็ตอย่างสมดุลเมืองปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเมืองคุณภาพชีวิตและโอกาสเมืองแห่งความร่วมมือค่ะก็ทั้ง5ด้านที่สำคัญนะคะเป้าหมายหลักๆคือการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้น่าอยู่นั่นแหละให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตแบบมั่นคงด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศแล้วก็เราได้เห็นความตั้งใจของท่านพ่อเมืองแล้วก็ท่านรองทั้งทุกท่านเลยนะคะของทางจังหวัดภูเก็ตที่เขาอยากจะพัฒนาแล้วเขาอยากจะพัฒนาให้มันตอบโจทย์กับคนในพื้นที่ด้วยไงไม่ว่าคุณจะเป็นสื่อมวลชนคุณจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่คืออยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอไปด้วยกันว่าในภาคของเอกชนนะเราอยากเห็นภูเก็ตเป็นในทิศทางนี้ก็มีการนำ เสนอไปผ่านทางเวทีนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะได้นำไปกำหนดแผนในการพัฒนาภูเก็ตให้ตอบโจทย์กับคนภูเก็ตต่อไปค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูที่พังงาบ้างคุณผู้ฟังพังงานะคะก็เป็นบทบาทการทำงานของทุกๆหน่วยงานนะคะที่มีการตรวจยึดยาบ้าประมาณ 500,000 เม็ดนะคะคนขับเนี่ยก็มีคนที่มีการเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งล่าตัวมาขยายผลจับกุมเครือข่ายให้ได้ค่ะทางด้านของท่านไพรัชเพชรยวนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะที่ไปร่วมด้วยช่วยกันในการจับกุมแล้วก็เครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดพังงาก็ได้ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจยึดยาบ้าจำนวน59มัดหรือประมาณ 590,000 เม็ดค่ะพร้อมกับไอซ์อีกประมาณ1กรัมนะคะจากรถยนต์ต้องสงสัยที่คนขับเนี่ยขับรถไปทิ้งแล้วก็หลบหนีไปได้ค่ะก็จริงๆทางพังงาแล้วก็ทั่วประเทศเลยก็มีการปฏิบัติตามนี้นะคะตามนโยบายของทางรัฐบาลที่มีการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็เดินหน้าป้องกันปราบปรามแบบจริงจังหรือที่เรียกว่าปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะผลจากการปฏิบัติก็มีการรายงานให้ทราบอยู่ตลอดต่อเนื่องนะคะว่ามีการทำงานแล้วก็จับกุมในพื้นที่ไหนได้บ้างได้ของกลางเท่าไหร่และแนวทางขยายผลการจับกุมจะเป็นยังไงหลังจากนี้เราก็นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดนะคะโดยครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจับตัวผู้กระทำความผิดได้เพราะว่าหลบหนีไปซะก่อนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็กำลังปฏิบัติการในการตรวจสอบไล่ล่าพร้อมเก็บหลักฐาน DNA ลายนิ้วมือแฝงที่อยู่ในที่เกิดเหตุกับรถคันดังกล่าวเนี่ยไปทำการตรวจสอบและขยายผลต่อไปนะคะเพื่อจะนำตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายให้ได้ค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านบอกว่าจังหวัดเองเนี่ยจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเลยค่ะโดยการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วก็แสดงถึงการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดแบบจริงจังเป็นรูปธรรมจะได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้นิ่งเฉยทำงานกันแบบจริงจังแล้วก็ดุเดือดด้วยในแต่ละเคสในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะในทุกพื้นที่เลยแล้วกันใครที่ได้ยินเสียงอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะพบเห็นเบาะแสอะไรก็สามารถแจ้งไปได้นะคะผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์จะแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจะแจ้งไปยังสายด่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันจริงๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการค่ะ

0: ีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน
1: ่แล้วยังให้ฉันนะ
0: โอนเงินไปตรวจสอบตั้งสองเขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนทองเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: ถ้าเรายังคิดถึงกันค่ะผลงานเพลงจากบูเชตนะคะใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วค่ะ ก็สามารถขอกันเข้ามาได้ในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวทักทาย Facebook Live สักหน่อยทักกันมาสักพักแล้วนะคะทักทายพี่อเนกพริกไทยด้วยค่ะส่งติ๊กเกอร์มาทักทายยามเช้าแล้วก็สวัสดีค่ะพี่บุ๊กส่งติ๊กเกอร์มาทักทายด้วยนะคะแล้วก็คุณต้นน้ำปรมินทร์เนรโสค่ะก็ทักทายทุกท่านเลยแล้วกันนะคะขอบคุณที่มาอยู่ติดตามรายการแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันฟังผลงานเพลงพร้อมๆกันแบบเพลินๆได้นะคะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังช่วงที่3นะคะยังมีข่าวอีก2จังหวัดที่จะนำมาฝากกันค่ะไปดูที่กระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้กระบี่นะคะเดินหน้ายกระดับข้อมูลเมืองเปิดตัว2แดชบอร์ดค่ะจัดการขยะรับมือภัยแล้งและการขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่นะคะโดยทางด้านของสถิติจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนะคะเป็นการประชุมครั้งที่2ของคณะทำงานชุดนี้แล้วค่ะประจำปีงบประมาณ2569ก็จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันค่ะในเวทีการประชุมเนี่ยเขามีการรายงานถึงสถิติในด้านต่างๆของทางจังหวัดกระบี่นะคะที่เพิ่งมีการประชุมกันไปตอนครั้งแรกอ่ะนำมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งเรื่องของ

การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดแล้วก็ความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลของทางภาครัฐแล้วก็รางวัลข้อมูลเปิดที่ตรงกับความต้องการของประชาชนนะคะก็หลากหลายด้านนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มาหารือแนวทางว่าการทำงานที่ผ่านมาเป็นแบบไหนหลังจากนี้จะมีการทำกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างให้มันเกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมในเชิงพื้นที่นะคะเพื่อจะได้พัฒนาในด้านต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยมีการเปิดตัวแดชบอร์ดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นบทวิเคราะห์การพัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นที่เขากำหนดขึ้นมานะคะ2ประเด็นหลักๆก็อย่างที่เราบอกว่าเรื่องของประเด็นขยะการจัดการขยะเป็นในแบบไหนสถิติของในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ไหนที่สุ่มเสี่ยงเรื่องของขยะบ้างหรือว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรและอีก1เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมอุทกภัยภัยแล้งนะคะก็ต้องมีการดูแลในงานระบบด้านนี้เนี่ยอย่างเป็นระบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปหรือถ้าเกิดแล้วก็ให้เกิดน้อยที่สุดเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลที่มันแน่นแล้วพอมีฐานข้อมูลที่มันแน่นก็ต้องเอาฐานข้อมูลนี้เนี่ยกลับไปวิเคราะห์หาแนวทางที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะคะมาดูที่ระนองกันสักหน่อยค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวการเดินป่าวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะใครที่เป็นสายเดินป่านะแนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เลยคุณผู้ฟังเพราะว่าทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดทริปแบบ one day trip ให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสเส้นทางการเดินป่าไปถึงน้ำตก16กรางค่ะซึ่งเป็นจุดเดินป่าที่อยู่ชานเมืองก็คืออยู่ตรงข้ามกับแถวๆสถานีวิทยุของสวทระนองเลยคุณผู้ฟังน้ำตก16กรางเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เห็นคลิปจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เขามาท่องเที่ยวแล้วก็เผยแพร่สื่อต่างๆเนาะคือเป็นน้ำตกอีกหนึ่งที่ที่สวยมากแต่ว่านั่นแหละทางเข้าเนี่ยเข้าไปแบบลำบากมากนะคะที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะก็แต่ก็ยังมีคนเข้าไปเที่ยวอยู่แต่นัทเองอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะรู้สึกว่าเออทางมันอันตรายจริงแล้วรถมันเข้าไปไม่ถึงมันเข้าไปได้นิดเดียวแล้วมันก็ต้องจอดทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ต้องเดินเท้าเข้าไปแต่ว่าตอนนี้คุณสามารถเที่ยวได้แบบสบายใจแล้วเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาค่ะเขาจัดทริป one day trip โดยมีพี่ๆอุทยานเนี่ยประกบไปกับทีมกับทริปของเราด้วยนะคะทริปนี้จะมีการจัดขึ้น2ครั้ง2วันด้วยกันค่ะในวันเสาร์ที่12กันยายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่13กันยายนในช่วงอาทิตย์หน้านะคะใครสนใจอยากจะไปแบบ one day trip เดินป่าระยะทาง 6.5 กิโลเมตรค่ะไปพบกับความสวยงามแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนดิบชื้นของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็น้ำตก16รางที่ขึ้นชื่อแบบด้วยความสวยงามอ่ะเออครั้งหนึ่งต้องไปสัมผัสให้ได้ 6.5 กิโลเมตรนี่คุณไม่ต้องห่วงนะคะว่าฉันไม่ใช่สายเดินป่าเลยฉันจะทำยังไงดีฉันจะไปได้หรือเปล่าไปได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่เคยเดินป่าเลยก็อยากให้ไปลองดูเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเตรียมความพร้อมไว้หลายด้านหลายส่วนแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเก็บอ่ะส่วนใครที่บอกว่าเคยเดินป่ามาแล้วก็อยากให้เก็บสนามนี้ด้วยหรือใครที่เป็นสายแบบปรมาจารย์แล้วอ่ะเดินป่าแบบโหดๆเส้นทางโหดๆไปแบบ2วัน3คืนหรืออะไรก็ลองมาสัมผัสแบบ one day trip ที่นี่ดูนะคะเราอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูจริงๆเพราะว่าเราเปิดโอเพ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่ะแต่ประเด็นคือเขารับสมัครจำนวนจำกัดแค่12คนต่อ1ทริปค่ะนั่นหมายความว่าทั้ง2ทริป2วันเนี่ยจะรับได้แค่ประมาณ24คนเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้ค่ะเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วนะคะเปิดรับสมัครพร้อมกันค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันนี้เลยเนี่ยเหลืออีกประมาณ3นาทีแล้วใครที่ฟังอยู่สนใจนะคะ
เข้าไปติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยแล้วเขาก็จะมีการอัปเดต Google Form มาให้ทุกคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะการท่องเที่ยวเดินป่าแบบ One Day Trip น้ำตก16รางฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนจะทิ้งท้ายกันไปเนาะตอนนี้มีการไลฟ์สดนะคะจากแฟนเพจ NPT Connect ค่ะเป็นบรรยากาศการเปิดทำเนียบรัฐบาลค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะคะทั้งโค้ชทั้งผู้ฝึกซ้อมต่างๆก็ไปพบปะพูดคุยกับท่านนายกนะคะก็มีการไลฟ์สดอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดสักช่วงประมาณ10ครึ่งเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามบรรยากาศได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความปลื้มใจแล้วก็ภาคภูมิใจของชาวไทยเนาะที่นักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยของเราเอาชนะจีนมาได้แล้วตอนนี้ก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วด้วยนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะนายนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการอันดามันวันนี้ 9:00 นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2-4 กันยายนนี้ โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยพูนทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
9: คนเข้าแล้ว
10: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
11: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
9: FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในวันนี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีเลลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่และกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะภัยออนไลน์มุ่งเป้าวัยเกษียณแค่8เดือนพบความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทบางคนสูญเงินเก็บเล็กผสมน้อยมาทั้งชีวิตหายวับไปกับตาตำรวจไซเบอร์เตือนภัยออกมาเตือนภัยหลังพบสถิติที่น่ากังวลไม่น้อยแก๊งมิจฉาชีพมุ่งเป้าคนวัยเกษียณพบยอดความเสียหายเพียงสูงสุดเพียง8เดือนทะลุ 3,000 ล้านบาทเลยค่ะแม้ตัวเลขคดีไม่สูงแต่ยอดความเสียหายจำนวนมากโดยการหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ฮิตที่สุดนะคะทยอยหลอกให้ลงทุนจนเป็นจำนวนเงินที่สูงมากค่ะพลตำรวจเอกเกียงไกรพุทธไทยสงผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ตลอดระยะเวลา8เดือนระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายการรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมประมาณ 221,626 รายโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่ามีรายการรับแจ้งความจำนวน 17,895 รายการนะคะหรือคิดเป็นประมาณ8.07% ของรายการรับแจ้งทั้งหมดค่ะโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวนะคะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 3,000 มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 3,105 ล้าน 5ล้านบาทเลยค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ที่ 28.55% ค่ะตัวเลขนี้นะคะสะท้อนว่าแม้คดีของผู้สูงอายุจะมีเพียง8ใน100รายการแต่เงินที่สูญเสียกลับเป็นความเสียหายที่สูงถึง3ใน10บาทของความเสียหายทั้งหมดค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้น ของการทำความเข้าใจของภัยออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพราะคำถามอาจไม่ใช่เพียงว่าผู้สูงอายุถูกหลอกง่ายกว่าคนอื่นหรือไม่แต่เราควรถามต่อว่าเหตุใดเมื่อผู้สูงอายุถูกหลอกคนร้ายจึงสามารถพาเหยื่อไปถึงจุดที่ยอมโอนเงินถึงหลักแสนหลักล้านหรือแม้กระทั่งนำเงินเก็บทั้งชีวิตออกมาได้ค่ะพลตำรวจเอกเกรียงไกรกล่าวต่อว่าหากจัดอันดับคดีตามมูลค่าความเสียหายของผู้สูงอายุจะพบว่าจะมีคดีที่ถูกหลอกมากที่สุดได้แก่คดีแรกนะคะหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะการหลอกก็มักจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการขอเงินก้อนใหญ่โดยทันทีแต่จะเริ่มจากการชักชวนให้ทดลองเปิดบัญชีลงทุนมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยมีห้องไลน์ที่มีสมาชิกโชว์ผลกำไรและมีหน้าจอหรือเว็บไซต์ที่แสดงยอดเงินลงทุนในการสร้างแรงจูงใจค่ะคดีที่2นะคะเป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินกลโกงประเภทนี้ก็จะอาศัยความกลัวมากกว่าความโลภค่ะคนร้ายอาจอ้างว่าเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ค่ายมือถือธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐและใช้เรื่องทั่วไปที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีเช่นมีพัสดุผิดกฎหมายมีบัญชีเกี่ยวกับการฟอกเงินมีบุคคลใช้ชื่อของเหยื่อเปิดซิมโทรศัพท์มีหมายจับมีเงินผิดกฎหมายไหลผ่านบัญชีจากนั้นก็จะทำให้เหยื่ออยู่กับสถานการณ์นั้นให้ได้มากที่สุดไม่ให้วางสายไม่ให้เล่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็พาไปสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบเงินหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะคดีที่3นะคะก็จะเป็นการหลอกทำงานหารายได้พิเศษรูปแบบนี้ก็จะเริ่มจากงานง่ายๆค่ะเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าทำภารกิจหรือรับออเดอร์ช่วงแรกแล้วก็อาจจะได้รับเงินคืนจริงนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างความรู้สึกให้กับผู้ที่โดนหลอกค่ะว่าเป็นงานที่ทำแล้วได้เงินนะคะจากนั้นก็จะมีภารกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นจะต้องวางเงินต้องสำรองเงินหรือต้องทำภารกิจต่อเนื่องจึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้ค่ะเหยื่อก็จะไม่ได้รู้สึกว่ากำลังโอนให้มิจฉาชีพแต่กำลังรู้สึกว่าทำงานให้เสร็จเพื่อที่จะเอาเงินของตัวเองออกมาค่ะสำหรับคดีที่4นะคะก็จะเป็นการหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆโดยมีพฤติกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เงินช่วยเหลือเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้าปะปาเงินประกันเงินรางวัลสิทธิประโยชน์เช่นสิทธิบำเหน็จบำนาญไปจนถึงการแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐอื่นๆค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์ได้กล่าวเตือนไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและข้าราชการและวิสาหกิจหรือผู้ที่เกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะที่จะต้องได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินสะสมตลอดชีวิตในช่วงของการทำงานควรจะเพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพหรือหากมีบุคคลที่ไม่รู้จักมาติดต่อตามช่องทางต่างๆอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์หรือหน่วยงานของรัฐต่างๆโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าบัญชีการฟอกเงินยาเสพติดหรือพัสดุผิดกฎหมายหมายจับซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อถืออย่างเด็ดขาดค่ะและอีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างเราๆในวันนี้ค่ะเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทุกวันนี้นะคะกับข่าวนี้เลยค่ะไม่ปล่อยผ่านสุพม่าส่งสคบช่วยผู้บริโภคดวนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 8.5 หมื่นบาทค่ะเมื่อวานนี้นะคะในวันที่2กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบได้เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวกันได้เลยค่ะกรณีนี้นะคะเริ่มจากบุตรสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมฟรีให้กับผู้ที่ซื้อนะคะก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมถึงกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวว่าทันทีที่ได้ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายณรงค์ภูลพิพัฒ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตที่7และสคบจังหวัดเชียงใหม่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงสำรวจตรวจสอบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยผลการตรวจสอบจะพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดงได้5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าขายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามทางด้านสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยร้านตกลงคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ค่ะส่วนผู้บริโภคจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านขณะที่ผู้โพสต์จะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้นัดหมายคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงในวันนี้นะคะซึ่งก็คือในเมื่อวานนะคะวันที่2กันยายน2569เมื่อเวลา 13:00 น.เพื่อลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและปฏิบัติตามข้อตกลงจนสำเร็จค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เห็นผลจริงกรณีนี้นะคะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคไม่ต้องรอให้ผู้บริโภคเดินเข้ามาร้องทุกข์แต่เร่งติดต่อลงพื้นที่และไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวสะท้อนถึงการทำงานที่รวดเร็วเป็นธรรมและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้จริงนางสุภมาศกล่าวค่ะทั้งนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการแจ้งเบาะแสนะคะสามารถติดต่อสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCBP Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะกลับไปพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่นะคะแล้วค่อย

ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวใต้รายวัน
5: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงนาม MOU ภูเก็ต Creativity Community เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพคนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวันนี้นะคะวันที่2กันยายน2569เวลา 15:00 น.ณโรงภาพยนตร์ FF SFX Cinema ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ตค่ะหรือที่เรียกกันว่า Memorandum of Understanding หรือ MOU นะคะภายใต้ชื่อภูเก็ต Creativity Community ค่ะซึ่งการลงนามดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยนายเรวัตอาลีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยโดยนายอรุณศักดิ์ล่องละอนายกสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยโดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆร่วมลงนามนะคะได้แก่นางอัญชลีวานิชเทพบุตรนายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตนายก้านประชุมพันธ์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายศาสวัตหลิมพาณิชย์นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ตและนายมโนสิทธิ์แจ้งจบกรรมการอาชีวศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานและขับเคลื่อนความลงร่วมมือในครั้งนี้ค่ะซึ่งการลงนามนะคะจะเป็นการลงนาม MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยภายใต้แนวคิดสร้างเมืองแล้วต้องสร้างคนของเมืองและ The Andaman Post นะคะซึ่งจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนจากคนรุ่นใหม่ซึ่งจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนคนรุ่นใหม่จากผู้บริโภคให้เป็นผู้สร้างสรรค์ค่ะมีการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมอาหารศิลปะดนตรีและภาพยนตร์ของภูเก็ตมาพัฒนาเป็นสินทรัพย์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการวางเส้นทางพัฒนาตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนการสร้าง Creativity Community ไปจนถึง Tourism Lab นะคะเพื่อผลักดันสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะความร่วมมือดังกล่าวก็จะมุ่งสร้างระบบนิเวศการพัฒนาเมืองที่วัดผลได้จริงทั้งการพัฒนาทักษะการเชื่อมต่อตลาดการสร้างอาชีพและธุรกิจใหม่เพื่อก้าวข้ามจากการจัดงานชั่วคราวค่ะไปสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะในการลดการพึ่งพาเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวแต่จะหันมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากคุณค่าประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวของเมืองเพื่อคืนรายได้สู่คนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะซึ่งในการลงนามครั้งนี้นะคะก็จะมีการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะตั้งแต่วันที่12สิงหาคมจนไปถึงวันที่6ธันวาคม2569นะคะโดยมีกิมมิคก็คือการจะไปสัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่หรือจะเป็นน้องลิซ่าหรือจะเป็นน้องลิซ่าเองก็ตามค่ะซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะก็จะเห็นว่ายิ่งพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะสามารถค้นพบอัจฉริยะของเด็กได้เร็วเท่าไหร่ค่ะก็จะสามารถค้นพบไข่มุกได้เร็วเท่านั้นนะคะหรือที่เรียกกันว่า The Andaman Pole นะคะ ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ที่ข่าวของจังหวัดภูเก็ตกันต่อนะคะกับกิจกรรมเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นบูรณาการสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะวันที่2กันยายน2569เมื่อเวลา 9:00 น.ณโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดเวทีสื่อร่วมคิดร่วมสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นภายใต้โครงการซึ่งผู้ว่านะคะได้พบสื่อมวลชนก็ได้มีนายสุวิทย์พันเสงี่ยมและนายรอมฎอนฮาญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศิวัฒน์ระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายเรวัตอาลีรอบนายกองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะกิจกรรมนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการบรรเลงดนตรีจากวงปล่อยแก่สร้างบรรยากาศแห่งการพบปะก่อนเข้าสู่เวทีเสวนาเสียงจากสื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สะท้อนมุมมองและนำเสนอภาพภูเก็ตที่อยากจะเห็นทั้งด้านการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตและการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับความยั่งยืนค่ะต่อด้วยเวทีเสียงจากภาคีเครือข่ายซึ่งเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพื้นที่ค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการสะท้อนแนวคิดการบริหารเมืองที่เน้นการรับฟังและการมีส่วนร่วมโดยจะมีทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนค่ะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างภูเก็ตที่เราอยากเห็นนั่นเองค่ะเวทีครั้งนี้นะคะยังสะท้อนถึงการผลักดันนโยบายพัฒนาภูเก็ตใน5ด้านสำคัญได้แก่เมืองเศรษฐกิจสมดุลเมืองปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเมืองคุณภาพชีวิตและโอกาสและเมืองแห่งความร่วมมือค่ะโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างยั่งยืนและมั่นคงค่ะปิดท้ายข่าวในจังหวัดภูเก็ตของวันนี้ค่ะดิฉันก็มีกิจกรรมดีๆที่จะมาเชิญชวนสายออกกำลังกายให้ทุกท่านได้มาเข้าร่วมงานกันนะคะในจังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเวทีประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประกาศจัดกิจกรรมเดินวิ่งยามค่ำคืนหรือในชื่อของกิจกรรม MI Night Run 2026ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานถึง 1,000 คนกันเลยทีเดียวค่ะและในวันที่18นี้นะคะก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด2ระยะค่ะได้แก่มินิมาราธอน10กิโลเมตรจะปล่อยตัวเวลา20นาฬิกานะคะค่าสมัครอยู่ที่499บาทในรอบ Early Bird อะค่ะจะมีค่าสมัครที่450บาทนะคะและในระยะของฟันรัน5กิโลเมตรจะปล่อยตัวณเวลา20นาฬิกา10นาทีค่าสมัครก็จะอยู่ที่399บาทหรือในรอบของ Early Bird ก็จะมีค่าสมัครอยู่ที่350บาทนอกจากนี้ก็ยังมีบัตร VIP นะคะราคา 2,000 บาทเท่านั้นเองค่ะจะได้รับสิทธิ์เลือกระยะวิ่งเสื้อพิเศษบริการ Fast Track รวมถึงสิทธิ์โหวตและบัตรเข้าชมการประกวดรอบ Swim Suit ค่ะและได้มีโอกาสนะคะที่จะเข้าร่วมงาน After Party ด้วยค่ะผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบ Soft Event นะคะ LINE ID @softevent หรือ Facebook MI Night Run ค่ะจะมีการกำหนดรับอุปกรณ์การแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ณศูนย์การค้าลามไลท์อเวนิวภูเก็ตค่ะ กิจกรรมนี้นะคะนับเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวกีฬาระดับสากลเป็นการเปิดโอกาสทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมวิ่งกระทบไหล่ผู้เข้าร่วมประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากทั่วโลกเลยค่ะพร้อมสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองภูเก็ตไปพร้อมกันนะคะขยับมาที่จังหวัดพังงากันเลยค่ะพังงาเดินหน้าปราบยาเสพติดตามเสียงประชาชนบุกจับชายวัย34ครอบครองปืนเถื่อน2กระบอกพร้อมกระสุนหลังชาวบ้านหวาดกลัวเมื่อวันนี้2กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปจังหวัดพังงาได้มีการขับเคลื่อนปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลภายใต้การอำนวยการของนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาโดยนายพิรพัฒน์เงินเจริญนายอำเภอเมืองจังหวัดในอำเภอเมืองพังงามอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพังงาร่วมกับสมาชิกอส.และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงาว่ามีชายอายุประมาณ 30-35 ปีมีพฤติกรรมครอบครองอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดสร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านค่ะจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายทวิภพปกปิด อายุเพียง34ปีพร้อมของกลางได้แก่อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนขนาด12จำนวน2นัดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยฝ่าฝืนกฎหมายก่อนจะนำตัวมายังที่ว่าการอำเภอเมืองพังงาจัดทำบันทึกการจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ถูกควบคุมตามมาตรา22วรรค2แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการปฏิบัติได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะท้อนการทำงานเชิงรุกของฝ่ายปกครองในการรับฟังเสียงประชาชนและเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเรียบร้อยในชุมชนค่ะประชาชนก็ยังสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือโทร082-425-9441หรือ064-180-7328ค่ะมาที่ข่าวเบาๆกันบ้างดีกว่านะคะอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่จังหวัดพังงาเตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าเส้นทางใหม่บ้านวังเคียงคู่น้ำตกตวนช่องฟ้าระยะทางราว7กิโลเมตรสร้างประสบการณ์เดินป่าคุณภาพและปลอดภัยเมื่อวันนี้นะคะวันที่2กันยายน2569นายภัทติพงษ์สุนทรวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาได้เป็นประธานการประชุมโครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนเดินป่าณห้องประชุมที่ทำการ

ใช้เวลาในการเดินศึกษาธรรมชาติประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีขณะที่โครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนเดินป่าได้ดำเนินการทั่วประเทศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวน133 แห่งและวนอุทยานจำนวน20 แห่งรวมทั้งสิ้น153 แห่งโดยอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์ Soft Opening จำนวน20 คนทดลองเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านวังเคียงคู่น้ำตกตนช่องฟ้าซึ่งมีระยะทางประมาณ7 กิโลเมตรในวันที่19 กันยายน 2569นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับความงดงามทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยเฉพาะนกหลากหลายชนิดและพืชพันธุ์นานาชนิดค่ะนายณรงค์คงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่ได้กล่าวว่าโครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนเดินป่าเส้นทางที่กำหนดจะเป็นเส้นทางใหม่ให้ประสบการณ์และความประทับใจใหม่กับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนั่นเองค่ะดังนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานที่ได้รับการฝึกมาอย่างชำนาญนำเดินป่ากับนักท่องเที่ยวในทุกๆครั้งละ 2-4 คนทั้งนี้หลังจากมีการทดลองเดินเส้นทางใหม่เรียบร้อยแล้วคาดว่าในช่วงเดือนตุลาคม2569จะเริ่มเปิดให้เดินป่าในเส้นทางดังกล่าวพร้อมมีตารางการเดินป่าจำนวนรอบและจำนวนที่รับแต่ละรอบซึ่งผู้สนใจนะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook Pageอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่เขาหลักลำลู่ National Park และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-485-243ค่ะขยับกันมาที่จังหวัดกระบี่กันต่อนะคะกาชาดกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค11รวมพลังเครือข่ายกาชาดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมภารกิจรัฐช่วยเหลือประชาชนเมื่อวานนี้วันที่2 กันยายน 2569ที่ห้องนพรัตน์ธาราโรงแรมกระบี่มาริไทยรีสอร์ทอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค11ครั้งที่1/2569โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเป็นประธานเปิดการประชุมมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอจาก7 จังหวัดในภาค11เข้าร่วมจำนวน315 คนประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่81 คนชุมพร41 คนนครศรีธรรมราช62 คนพังงา31 คนภูเก็ต33 คนระนอง14 คนและสุราษฎร์ธานี53 คนโดยในอังกูลศรีราเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดภูกระบี่ได้กล่าวต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะการจัดประชุมครั้งนี้นะคะได้จัดขึ้นตามข้อบังคับสภากาชาดไทยซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งอำเภอและกิ่งกาชาดอำเภอภายในภาคอย่างน้อยปีละ3 ครั้งเพื่อเป็นเวทีให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานตลอดจนพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมนำเสนอผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่มีความสำคัญหรือโดดเด่นเพื่อแลกเปลี่ยนและต่อยอดเป็นแนวทางหรือกิจกรรมต้นแบบระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะและยังคงอยู่ที่ข่าวภาคใต้นะคะแต่รอบนี้ดิฉันมีกิจกรรมมหกรรมดีๆมาฝากกันค่ะระนองผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดกิจกรรมเปิดมหกรรมระนองไฟดีสุขทันทีที่นี่ระนองโชว์ผลสำเร็จแก้จน5 มิติต่อยอดข้อมูลสู่โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเมื่อวันนี้2 กันยายน 2569เวลา10 นาฬิกานายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานโครงการส่งเสริมอาชีพเป็นประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระนองประจำปี2569ภายใต้ชื่อระนองไฟดีสุขทันทีที่นี่ระนองณห้องประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาตำบลหงาวอำเภอ

เมืองระนองโดยมีนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมนายราชันมีน้อยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและการลดความเหลื่อมล้ำโดยมุ่งบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจังหวัดระนองจึงขับเคลื่อนการขจัดความยากจนอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในทุกระดับพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีนิทรรศการ7จุดนำเสนอการใช้ข้อมูล TP Map และข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางช่วยเหลืออย่างตรงจุดพร้อมนำเสนอผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิต5มิติได้แก่สุขภาพดีความเป็นอยู่ดีรายได้ดีการศึกษามีอนาคตและเข้าถึงสิทธิ์ดีก่อนต่อยอดสู่ The Next Opportunity ตลาดโอกาสซึ่งรวบรวมผลงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างอาชีพรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเวทีเสวนาระนองไฟดีสุขทันทีที่นี่ระนองจากข้อมูลโอกาสจากความร่วมมือสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ TP Map ค้นหาและติดตามครัวเรือนเป้าหมายรวมถึงการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆตลอดจนกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ชีวิตดีๆสุขทันทีที่นี่ระนองและมินิเวิร์กช็อปแอนด์มาร์เก็ตติ้งตลาดโอกาสเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพและชุมชนค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันนางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญพี่ตาและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
6: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 น.กองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 111/3 หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือสอเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยการภายใต้แนวคิด Build with Thailand ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ที่เที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
5: ์โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยทางกามารมณ์ทางจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
6: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารนะคะตลอดจนมาตรการจากภาครัฐค่ะเพื่อนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: กำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวจากทางรัฐบาลกันก่อนค่ะกับการประชุมครม.สัญจรนัดสำคัญค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งได้มีการเคาะมาตรการเร่งด่วนค่ะหรือควิกวินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องปากท้องความปลอดภัยและระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่ค่ะโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ค่ะณจังหวัดสงขลาได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินค่ะในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำไปดำเนินการทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญค่ะคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติค่ะโดยด้านเศรษฐกิจค่ะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรค่ะการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวค่ะและปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนค่ะด้านสังคมนะคะแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ค่ะทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาค่ะหรือ Zero Drop Out ค่ะโดยด้านความมั่นคงนะคะเน้นสร้างความมั่นคงคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ค่ะมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนค่ะในด้านภัยพิบัติค่ะเห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีค่ะระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังค่ะและปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนค่ะและนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีค่ะยังได้เห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะและให้ภาครัฐนะคะจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะใน3ประเภทภัยนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีอุทกภัยค่ะให้จ่ายส่วนที่1ค่ะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงค่ะวงเงินค่าสินไหมทดแทนนะคะรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทค่ะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนนะคะได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมค่ะที่เปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุค่ะไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีและเป็นก้าวสำคัญนะคะของพี่น้อง5จังหวัดภาคใต้ค่ะทั้งในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะสังคมความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเรามาต่อกันที่ข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะให้การต้อนรับผู้นำสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนไทยค่ะพร้อมร่วมกันนะคะยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์4เสาหลักค่ะทั้งด้านพลังงานเศรษฐกิจความมั่นคงและส่งออกข้าวไทยล็อตใหญ่ 100,000 ตันค่ะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์ฟองค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ค่ะพร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมกันนะคะในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4เสาหลักค่ะได้แก่เสาหลักที่1นะคะในด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานค่ะและอาหารมุ่งเน้นพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและความมั่นคงทางอาหารและต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทยค่ะจำนวน 100,000 ตันภายใน5ปีค่ะ เสาหลักที่2ค่ะด้านเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลค่ะกระชับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและ AI ค่ะพร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะ3เสาหลักที่3นะคะกลาโหมและความมั่นคงค่ะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ค่ะและเสาหลักที่4ค่ะการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยค่ะและนอกจากนี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายนะคะก็ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพคนพิการการเสริมพลังและคุ้มครองสตรีการพัฒนาเด็กและครอบครัวและการคุ้มครองเด็กค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือได้ว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องการค้าพลังงานและเทคโนโลยีแล้วค่ะก็ยังส่งผลดีโดยตรงนะคะต่อเกษตรกรไทยค่ะในการส่งออกข้าวไปยังสิงคโปร์อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเรามารับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารในประเด็นสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเรามาเอาใจสายท่องเที่ยวและรักวัฒนธรรมกันบ้างค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจัดงานใหญ่มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยค่ะให้เราได้ไปกินเที่ยวชมและสัมผัสเสน่ห์มรดกไทยกันแบบจัดเต็มค่ะจะมีไฮไลท์อะไรน่าที่น่าสนใจกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะสีสันไทย Color of Thai Thai ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ค่ะภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยค่ะถ่ายทอดวัฒนธรรมค่ะที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาประเพณีเทศกาลและความเชื่อค่ะซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยจะพาผู้ชมค่ะออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยทั้ง5โซนค่ะได้แก่โซนที่1สีสันแห่งแรงบันดาลใจค่ะถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณค่ะของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะโซนที่2ค่ะสีสันแห่งรสชาติไทยค่ะนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปค่ะ The Lost Taste ค่ะโซนที่3ค่ะโซนที่3นะคะสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยค่ะรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศค่ะทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนนะคะโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยค่ะและคอนเสิร์ตค่ะโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมนะคะลงมือสืบสานการตอกหนังใหญ่ร้อยลูกปัดโนราทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาค่ะแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนค่ะโซนที่4ค่ะ2มือช่างค่ะได้สัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและหัตถศิลป์ไทยค่ะและลงมือทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติการทำยาดมสมุนไพรการจักสานไม้ไผ่การเขียนเครื่องเบญจรงค์ค่ะการระบายสีผ้าบาติกและการทำน้ำปรุงไทยค่ะและโซนที่5นะคะสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีค่ะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมค่ะประเพณีเทศกาลผ่านimmersive cultural experience ค่ะได้เรียนรู้และลงมือทำหน้ากากผีตาโขนโพนธงตะขาบเทียนพรรษาพวงมโหสถโคมล้านนาสะท้อนความเชื่อและประเพณีที่ยังคงมีชีวิตค่ะเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับชุมชนและถิ่นเกิดผ่านโซน10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีค่ะซึ่งช่วยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนค่ะและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะได้มาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคค่ะมาร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ค่ะตั้งแต่บัดนี้ค่ะถึงวันที่6กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นค่ะณ Impact Exhibition Hall ค่ะ7และ8เมืองทองธานีค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะซึ่งจัดกันยาวๆไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะตั้งแต่10โมงเช้าค่ะถึง3ทุ่มค่ะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะใครคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ว่างๆเสาร์อาทิตย์นี้นะคะลองพาครอบครัวไปเที่ยวชมกันได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูเรื่องนี้ค่ะที่ต้องฟังและก็ต้องช่วยกันเตือนคนใกล้ตัวให้ดีเลยล่ะค่ะตำรวจไซเบอร์ค่ะได้ออกมาชูสัญญาณเตือนภัยค่ะหลังพบสถิติมิจฉาชีพพุ่งเป้าค่ะหลอกลวงกลุ่มผู้สูงอายุและวัยเกษียณค่ะซึ่งเพียงแค่8เดือนแรกของปีนะคะมูลค่าความเสียหายค่ะสูงถึงกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะส่วนกลโกงที่ต้องระวังมีอะไรบ้างค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะค่ะพันตำตรวจเอกเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์ค่ะการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ค่ะ ตลอดระยะเวลา8เดือนนะคะระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายการรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุค่ะรวมประมาณ 221,626 รายค่ะโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทค่ะเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายนะคะที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะพบรายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายการค่ะหรือคิดเป็นประมาณ 8.07% ค่ะของรายการรับแจ้งทั้งหมดค่ะโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวค่ะกลับมีมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 3,152,075,191.13 บาทค่ะหรือประมาณ 3.15 พันล้านบาทค่ะคิดเป็นถึง 28.55% เลยค่ะของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดค่ะซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็สะท้อนภาพสำคัญว่าแม้คดีของผู้สูงอายุค่ะจะมีสัดส่วนเพียงประมาณ8ใน100รายการค่ะแต่เงินที่สูญเสียค่ะกลับเป็นยอดความเสียหายคิดเป็นเกือบ3ใน10บาทของความเสียหายทั้งหมดค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่สำคัญของการทำความเข้าใจภัยออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะเพราะคำถามอาจไม่ใช่แค่เพียงว่าผู้สูงอายุถูกหลอกง่ายกว่าคนอื่นหรือไม่ค่ะแต่ควรถามต่อไปว่าเหตุใดเมื่อผู้สูงอายุถูกหลอกคนร้ายจึงสามารถพาเหยื่อไปถึงจุดที่ยอมโอนเงินหลักแสนหลักล้านหรือกระทั่งนำเงินเก็บทั้งชีวิตออกมาได้ค่ะพันตำรวจเอกเกรียงไกรนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าหากจัดอันดับคดีตามมูลค่าความเสียหายกับผู้สูงอายุที่พบว่ามีการถูกหลอกมากที่สุดค่ะได้แก่1หลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะการหลอกค่ะมักไม่ได้เริ่มด้วยการขอเงินก้อนใหญ่ทันทีค่ะแต่จะเริ่มจากการชักชวนให้ทดลองเปิดบัญชีลงทุนค่ะมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยมีห้องไลน์ค่ะมีสมาชิกคนอื่นโชว์ผลกำไรและมีหน้าจอหรือเว็บไซต์ที่แสดงยอดเงินลงทุนในการสร้างแรงจูงใจค่ะค่ะ2นะคะข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินค่ะกลโกงประเภทนี้นะคะอาศัยความกลัวค่ะมากกว่าความโลภค่ะคนร้ายนะคะอาจอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์มือถือธนาคารนะคะหรือหน่วยงานของรัฐค่ะและใช้เรื่องที่คนทั่วไปนะคะไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีค่ะเช่นมีพัสดุผิดกฎหมายมีบัญชีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมีบุคคลใช้ชื่อของเหยื่อค่ะเปิดซิมโทรศัพท์มีหมายจับมีเงินผิดกฎหมายไหลผ่านบัญชีค่ะจากนั้นค่ะก็จะทำให้เหยื่ออยู่กับสถานการณ์นั้นให้นานที่สุดค่ะไม่ให้วางสายไม่ให้เล่าให้ลูกหลานฟังค่ะและพาเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบเงินค่ะหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะข้อที่3นะคะหลอกทำงานหารายได้พิเศษค่ะรูปแบบนี้ค่ะอาจเริ่มจากงานง่ายๆค่ะเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าทำภารกิจค่ะหรือรับออเดอร์ช่วงแรกอาจได้รับเงินคืนจริงค่ะเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเป็นงานที่ทำแล้วได้เงินค่ะจากนั้นภารกิจจะเริ่มมีมูลค่าสูงขึ้นนะคะต้องวางเงินต้องสำรองเงินค่ะหรือจะต้องทำภารกิจต่อเนื่องจึงจะถอนเงินออกมาได้ค่ะจึงไม่ได้รู้สึกว่ากำลังโอนให้มิจฉาชีพค่ะแต่รู้สึกว่ากำลังทำงานให้เสร็จเพื่อเอาเงินของตัวเองกลับคืนมาค่ะและข้อที่4ค่ะหลอกให้โอนเงินนะคะเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นค่ะโดยมีพฤติการหลากหลายค่ะตั้งแต่เงินช่วยเหลือเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้าประปาเงินประกันเงินรางวัลสิทธิประโยชน์เช่นสิทธิบำเหน็จบำนาญค่ะไปจนถึงการแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐต่างๆค่ะทั้งนี้ค่ะพันตำรวจเอกเกียงไกรพุทไธสงฆ์ค่ะได้กล่าวเตือนไปยังประชาชนว่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการค่ะรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่จะเกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพหรือหากมีบุคคลที่ไม่รู้จักติดต่อมาในช่องทางต่างๆค่ะอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์ค่ะหรือหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหมายจับซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังคะก็โดยเฉพาะ พี่น้องข้าราชการนะคะหรือผู้ที่จะเกษียณอายุในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะที่กำลังจะได้รับเงินก้อนนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหากมีสายโทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามานะคะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มาข่มขู่หรือชวนหลอกลงทุนค่ะก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะให้ปรึกษาลูกหลานหรือเช็คข้อมูลให้แน่ชัดก่อนเสมอค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาดูกันที่ข่าวใหญ่ข่าวนี้ค่ะข่าวการปราบปรามยาเสพติดค่ะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะโชว์ผลงานเด่นแกะรอยขยายผลจากคดีรถซิ่งแหกด่านทิ้งยาบ้า 500,000 กว่าเม็ดค่ะจนตามไปบุกค้นอาคารพาณิชย์กลางเมืองค่ะยึดเพิ่มได้อีกกว่า1ล้านเม็ดค่ะตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะเดินหน้าขยายผลคดียาเสพติดรายใหญ่ค่ะหลังช่วงเช้ามืดวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.เมืองพังงาไล่ติดตามรถยนต์เก๋งต้องสงสัยบริเวณจุดตรวจแยกวังหม้อแกงค่ะตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาค่ะก่อนรถเสียหลักค่ะเฉี่ยวชนเสาสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาค่ะขณะที่คนขับนะคะอาศัยจังหวะหลบหนีทิ้งรถให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนภายในรถค่ะ59มัตต์ประมาณ 590,000 เม็ดค่ะและยาไอซ์ประมาณ1กรัมซึ่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะคะพร้อมเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะทั้ง DNA และลายนิ้วมือแฝงค่ะเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ขับขี่และขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนค่ะภายใต้การนำของพลตำรวจตรีชัยเกียรติวิริยะสถิตกุลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสราวุฒิชูประสิทธิ์ค่ะรองผบก.พจว.พังงาค่ะและพันตำรวจเอกวีระวงศ์รักขีโตค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาค่ะได้เร่งแกะรอยจากของกลางและเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดค่ะจนพบข้อมูลเชื่อมโยงนะคะไปยังจุดต้องสงสัยแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่เมืองพังงาค่ะซึ่งคาดว่าเป็นสถานที่พักหรือเก็บซุกซ่อนยาเสพติดก่อนจะกระจายต่อค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้ตรวจค้นนะคะอาคารพาณิชย์ให้เช่าในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะและพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในอุปกรณ์เครื่องครัวค่ะเป็นจำนวนมากรวมกว่า 100,000 เม็ดค่ะจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางค่ะพร้อมเร่งตรวจสอบผู้ครอบครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจตีชัยเกียรติกล่าวว่าการตรวจยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดครั้งนี้นะคะเป็นผลจากการติดตามขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะจากคดีรถเก๋งขนยาบ้า 590,000 เม็ดค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าของกลางทั้ง2ส่วนนะคะเชื่อมโยงกับเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ซึ่งในขณะเดียวกันค่ะยังเร่งติดตามชายผู้ขับขี่รถยนต์ที่หลบหนีค่ะพร้อมนำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินทางของรถค่ะมาใช้ในการสืบสวนค่ะเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการผู้จัดหาผู้ลำเลียงและผู้สั่งการที่อยู่เบื้องหลังต่อไปอย่างเด็ดขาดค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็ต้องขอปรบมือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพังงานะคะและชุดสืบสวนทุกท่านค่ะที่ลุยขยายผลกวาดล้างยาเสพติดล็อตใหญ่ออกจากพื้นที่ค่ะและขณะนี้ค่ะตำรวจนะคะก็กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อล่าตัวนายทุนและผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะขอให้

0: ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสนีจนะนำทีมฝ่ายหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบในเวทที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดBuild with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยผีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน โดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
4: ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระหว่างกรมนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติธารประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชน นอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
7: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 บาทถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้เริ่มปรับสภาพภาครายงาน
0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
9: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
8: นายอนุกูลรึกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาของกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะดาวแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
10: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
8: ขณะที่นายวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
11: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
12: ท่านนายก รัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
11: รองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
14: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
15: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุกร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
16: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนซึ่งขอให้ยึด4แนวทางได้แก่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลไชน่าเตเรนพรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีสีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-Poster นฤมลอุดมพรรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานฐานของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
1: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวข ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันพาราฟันดาบโลกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาฟินันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัศกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตปูป๊อปมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิษพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา1-0โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 น.ที่ชลบุรีสเตเดียม นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์พีเรียนซ์เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านก่อเกียรติจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
19: ปีที่ผ่านมาต้องได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะต้องขอบคุณเลย
18: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมส์2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่15-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
20: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
20: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง คำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่

เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อประจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobs.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569

0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ พราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่3กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์สมนัทนะคะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยค่ะรวมถึงทีมงานนิวมีเดียนะคะที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ในช่วงนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะหน้าปรับวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ทาง AM 819 891 kHz ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีทางด้านออนไลน์ด้วยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะคะรวมถึงอาจจะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรไว้ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามี2ประเด็นนะคะที่เราจะมาสัมภาษณ์นะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานเกี่ยวกับตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในทุกๆเดือนเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีก็จะมีการจัดงานแบบนี้นะคะแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจัดถี
0: ่เหมือนเป็นเดือนพิเศษไปเองนะ
1: เป็นเดือนพิเศษนะเนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่ 5-6 เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะแต่อีกสักครู่เราจะไปพูดคุยกับท่านผอ.ประเสริฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรื่องของข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะก็เป็นประจำทุกวันนะคะทั่วทิศถิ่นไทยจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆวันนี้พาไปเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: แค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะ
0: หิวเลย
1: หิวเลยนะเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ไงแค่พูดว่าหิวเนี่ยดูหุ่นสิ พร้อมกินตลอดเวลา
0: หุ่นของคุณสุกัญญาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะ
1: เดี๋ยวจะเปลี่ยนกว่านี้ค่ะเพราะว่าคุณหมอทักแล้วนะ
0: ต้องลดได้แล้ว
1: ต้องลดได้แล้วนะอันตรายค่ะ
0: เพื่อสุขภาพเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพาไปเนินมะปรางค่ะเนินมะปรางเนี่ยเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามนะคะตระการตาด้วยทิวทัศน์ภูเขาหินปูนพื้นป่าอุดมสมบูรณ์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมเรื่องราวเรื่องเล่าแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีอยู่หลากหลายค่ะทั้งหมดนี้นะคะรวมกันอย่างกลมกลืนทำให้เนินมะปรางเป็นพื้นที่พิเศษแห่งพิษณุโลกค่ะการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็มีเสน่ห์ตรงที่ราคาที่พักก็ถูกกว่าช่วงอื่นๆนะคะนักท่องเที่ยวไม่แออัดด้วยแล้วก็ธรรมชาติชุ่มฉ่ำงดงามค่ะบ้านมงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่รายล้อมไปด้วยหินปูนอายุเก่าแก่กว่า300ล้านปีนะคะผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะกิจกรรมไฮไลท์เมื่อมาบ้านมงนะคะก็คือการชมทัศนียภาพเขาหินปูนนั่งรถอีแตนนำเที่ยวไปชมเขาสามกษัตริย์แวะน้ำตกขุนห้วยเทินนะคะวัดบ้านมงวนารามค่ะซึ่งมีถ้ำค้างคาวถ้ำนาง12แล้วก็ถ้ำหลวงพ่อบุญมีพอตกเย็นนะคะนักท่องเที่ยวก็จะไปตั้งหลักที่แลนด์มาร์คกลางหมู่บ้านเพื่อชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำเป็นสายยาวเลยค่ะส่วนช่วงเช้านะคะก็สามารถร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ริมถนนสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์อย่างแท้จริงค่ะนอกจากธรรมชาติแล้วนะคะชุมชนบ้านผารังหมีเมื่อสักครู่เป็นชุมชนบ้านมุงนะคะบ้านมุงตอนนี้เป็นที่ไหนดิฉันหาไม่เจอผารังหมีมันมีหลายที่เกิน
1: เนี่ยเห็นไหมใครที่ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเรานะจะหลายคนบอกว่าเวลามาฟังรายการนี้มีความสุขคือเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะไปด้วยนะเพราะว่า เราก็จะนำข่าวที่แบบ
0: เราก็จะหลุดขำกัน
1: ใช่ค่ะเจอแล้วใช่ไหม
0: เจอแล้วค่ะชุมชน
1: เป็นอะไรนะคะ
0: บ้านผารังหมีก็บอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรโชคลาภแล้วก็เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสินค้า GI เรื่องชื่อค่ะถึงแม้ว่าจะเดินทางมานอกฤดูกาลไม่ว่าจะมาช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าในเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมก็ยังสามารถเยี่ยมชมสวนลุงบุญสมพื้นที่80ไร่ที่นำมะม่วงผลไม้ที่นำมะม่วงที่ไม่สมบูรณ์นะนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหลากหลายสไตล์ค่ะที่นี่เขาทำเกษตรกรรมทั้งสวนผลไม้ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางชมงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้ทั้งกลุ่มทอเสือกกที่นำมาต่อยอดเป็นสมุดโน้ตและกล่องไม้จิ้มฟันนะกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ลายช่อมะปรางนะคะแล้วก็ลายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกลุ่มทอผ้าขาวม้ากลุ่มผู้สูงอายุทำไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็แวะชิมเครื่องดื่มพร้อมกับอุดหนุนข้าวหอมด้วยนะคะผู้ที่มาเยือนยังสามารถสักการะศาลเจ้าพ่อร่มขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแล้วก็ปิดท้ายที่วัดผารังหมีวนารามเพื่อขอพรสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิบนหน้าผานะคะรวมไปถึงหลวงพ่อเพชรมณีพระพุทธรูปปางสายญาติภายในถ้ำค่ะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเที่ยวนะคะยังไม่เคยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามแล้วก็เสน่ห์ของผู้คนที่นี่ก็ลองแวะมาปักหมุดพักผ่อนที่เนินมะปรางกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปเนินมะปรางนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนอกจากเราจะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ได้ไปเรียกได้ว่าไปช่วยกระจายรายได้ให้กับ
0: ชา
1: วชุมชนด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยค่ะที่ดิฉันสนใจคือมะม่วงกวน
0: ใช่ค่ะมีหลากหลายสไตล์
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาจะกวนเป็นแบบรูปแบบเป็นแบบโอ้โหหลากหลายเลยนะดิฉันเคยเห็นในที่ซื้อมานะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่น
0: เป็นแผ่นอย่างเดียว
1: เป็นม้วนๆกับแผ่นๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
0: มีเป็นเส้นๆด้วยนะดิฉันก็ไปดูแล้ว
1: นะต้องไปดูนะคะว่าเขามีแบบไหนบ้างนะคะไปไม่ยากเลยพิษณุโลกนะเดี๋ยวนี้ก็เดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.สัญจรสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นการประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการประชุมเนี่ยได้มีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เรียกว่าเคาะควิกวิน4ด้านก็จะมีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติแล้วก็เดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เป็นประธานในการประชุมครม.ในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่1ของปี2569ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ1กันยายนที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็อาจจะได้ชมทางโซเชียลด้วยนะคะมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของครม.เองเนี่ยเขาบอกว่าจังหวัดชายแดนเขามีการเสนอจากการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอจากประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนขึ้นมาเรียกว่าควิกวินซึ่งครอบคลุม4ด้านที่ได้บอกไปแล้วนะคะด้านแรกเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงสินเชื่อระยะยาว5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีแล้วก็จะพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์One Stop Service ด้านแรงงานด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นและขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีด้วยค่ะส่วนในด้านสังคมค่ะก็มีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ขึ้นมาค่ะซึ่งใช้วงเงินอยู่ที่250ล้านบาทก็เดินหน้าร่วมมือกับด้านแรงงานไทยมาเลเซียพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Zero Drop Point
0: Drop
1: Out นะคะรวมไปถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงเด็กนอกระบบการศึกษาค่ะก็จะมีการเร่งแก้ไขปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือลิงในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลด้วยซึ่งปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาที่มีหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการยกระดับขึ้นมาอย่างที่ลพบุรีตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วนะคะหลายๆจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งคือด้านความมั่นคงก็จะสร้างความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะคะพัฒนาระบบ CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบค่ะแล้วก็ยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการนำเทคโนโลยีแล้วก็ AI เนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนในด้านของภัยพิบัตินั้นครม.มีการอนุมัติงบเร่งด่วนออกมาค่ะซึ่งมีกว่า142ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จะดูระบบระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ควนลังนะคะแล้วก็โครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งให้รัฐเนี่ยจะซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยค่ะสำหรับระบบใหม่กำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นอยู่ที่10,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับอุทกภัยนะคะและ5,000บาทสำหรับวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะจ่ายภายใน15วันพร้อมกับชดเชยตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็จะครอบคลุมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการเยียวยาคือการรอการเยียวยาเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะมาเป็นการเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับการคุ้มครองรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะที่รัฐบาลเองก็จะมีการบริหารงบประมาณที่มีนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: อันนี้ก็จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ใช่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เกิดวาตภัยอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเข้าสู่การเยียวยาทีนี้ระหว่างการรอการเยียวยาเนี่ยความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะรัฐบาลเองก็รับฟังปัญหานี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเคาะใหม่แล้วนะจะมีการนำเงินงบประมาณที่ได้เนี่ยไปซื้อประกันภัยสำหรับครัวเรือนที่ได้รับปัญหานะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีการส่งต่อในรายการต่างๆด้วยข่าวยามเช้าพรุ่งนี้รอฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากที่คุณสุกัญญาได้พูดไปนะคะเป็นเรื่องของการเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านอันนี้ก็เพื่อที่จะรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินี่แหละค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะรวมถึงใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่นะคะระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้โดยเน้น2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแรกบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะกลุ่มที่2ก็คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีผู้พักอาศัยเป็นประจำค่ะโดยข้อมูลที่จัดเก็บมาเนี่ยจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแล้วก็ช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเลขที่บ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะที่บอกไว้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเรื่องทั้งหมดนี้นะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยก็นำมาอัปเดตให้คุณ ผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 เรามีนัดกับพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โกพี่อ้อครับ
1: ค่ะสวัสดี
2: ท่านผู้ฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะงานจะมีขึ้นในวันที่5นี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับวันเสาร์นี้ครับ
1: ค่ะการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดประจำเดือนก็ได้นะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้สีสันดีลาภูมิปัญญาท้องทุ่ง5-6 กันยายนค่ะงานนี้ตอนนี้เตรียมความพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านผอ.
2: ครับก็พูดว่าเกือบ 100% แล้วนะครับที่จะรอต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับยิ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในวันที่5ที่6เนี่ยนอกจากของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองแล้วครับในงานเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นไฮไลท์อีกนะครับเช่นเราในเดือนเนี้ยเรามีการร่วมงานกับทั้งปศุสัตว์ปทุมธานีด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมของปศุสัตว์ปทุมธานีที่จะมาร่วมกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดไก่ด้วยไก่สวยงามประกวดไก่แจ้สวยงามในงานนี้ก็จะมีร่วมด้วยครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าใครสนใจก็สามารถไปได้นะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ท่านผอ.คะ
2: ครับขออนุญาตกลับเรียนครับก็เป็นที่เป็นประจำทุกครั้งอยู่แล้วทุกเดือนอยู่แล้วนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะจัดงานนะครับครับเรื่องตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ในเดือนกันยายนนะครับเราก็จะจัดงานเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงใช้ทีมงานว่าสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับก็ในงานนี้นะครับก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรและก็เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยนำผลผลิตแล้วก็องค์ความรู้และประสบการณ์จากการลงมือทำจริงเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้สัมผัสเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็นำแนวคิดเหล่านี้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรียกว่าถ้าพูดกันว่าแบบเราๆนะครับใครคิดว่าเรื่องเกษตรเนี่ยต้องเป็นแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือเดินดูแปลงเกษตรเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่นะครับเพราะเนื่องจากในงานเนี่ยในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตลาดของคนรักวิถีเกษตรเลยนะครับนะครับก็นอกจากจะได้ช็อปผลผลิตของดีจากเกษตรกรแล้วยังได้พบปะกับตัวจริงเสียงจริงนะครับแลกเปลี่ยนเคล็ดลับแล้วก็ภูมิปัญญาที่หลากหลายซึ่งหาอ่านจากตำราไม่ได้นะครับอันเนี้ยนะครับเราแค่พูดง่ายๆว่าเรางานนี้เราชวนมาดูเราไม่ได้มาชวนดูเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ชวนมาคุยกับคนทำจริงคนเรียนกับคนทำจริงและชิมของจากคนปลูกจริงนะครับจากของกินในครัวเรือนสู่ห้องภูมิปัญญานะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเรานะครับสำหรับไฮไลท์นะครับขออนุญาตเรียนนะครับก็ไฮไลท์ก็เราจะมีนิทรรศการจัดนิทรรศการ2ชุดเหมือนกันนะครับในรอบนี้ชุดแรกก็คือใช้คำว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญานะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีการก็หยิบเรื่องใกล้ตัวนะครับในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับในการถนอมอาหารเนี่ยในการยืดอายุการเก็บรักษาการลดการเน่าและการสูญเสียผลผลิตเนี่ยรวมถึงสามารถเก็บไว้บริโภคไว้ได้นานนะครับอย่างที่เช่นเลยนะครับเราจะสอนในเรื่องของการตากแห้งการดองนะครับการหมักการเชื่อมการกวนต่างๆนะครับในงานก็จะมีตั้งแต่วิธีการถนอมอาหารอย่างเช่นปลาแห้งกล้วยตากผักดองปลาล้าแหนมกล้วยเชื่อมหรือผลไม้กวนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนด้วยองค์ความรู้ไว้ไม่น้อยนะครับในการตั้งแต่การใช้พวกยีสต์พวกลาหรือแบคทีเรียไปถึงบทบาทของเกลือน้ำส้มสายชูและน้ำตาลนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียกกันจริงๆก็คือเป็นเทคโนโลยีอาหารฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่คนรุ่นก่อนเนี่ยคิดค้นแล้วก็ยืดอาหารไว้ลดการสูญเสียนะครับและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดนะครับอันนี้เป็นนิสเราจะได้พบกับนิทรรศการชุดแรกนะครับที่เรียกว่าศาสตร์แห่งรสจากภูมิปัญญา ส่วนนิทรรศการที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเกลือ นะครับเส้นทางเกลือนะครับนะครับเรื่องของเกลือเนี่ยที่เราไม่ได้มีแค่ความเค็มอย่างเดียวนะครับในนิทรรศการนี้จะให้ท่านแวะมาแวะมาชมนะครับเป็นนิทรรศการของเส้นทางเกลือนะครับที่จะพาทุกคนไปค้นพบไข่เกลือเม็ดเล็กๆเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับมันเชื่อมตั้งแต่วิถีชีวิตสุขภาพภูมิปัญญารวมทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็พระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่เล่าที่9ของพวกเรานะครับรวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพของเรานะครับที่ส่งให้ความสำคัญกับการขาดสารไอโอดีนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับในนิทรรศการที่ผมได้กล่าวไปนะครับเราก็จะเชิญทุกคนมาสัมผัสทั้งเรื่อง5เรื่องนะครับ4เรื่องราวในเกี่ยวกับเกลือนะครับตั้งแต่เกลือคือชีวิตนะครับไอโอดีนพลังเล็กเปลี่ยนโลกอันเนี้ยเส้นทางเกลือเส้นทางชีวิตแล้วก็เจ้าฟ้านักพัฒนาจากเกลือหยิบหนึ่งหยิบมือเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนิทรรศการที่เราจะจัดใน2ชุดในงานนี้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับก็เขาบอกว่าในเป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์นะครับในเรื่องของการอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับในงานนี้2วันนี้ก็จะมีให้อบรมทั้งหมด8วิชานะครับเป็นทั้งอบรมวิชาของแผ่นดินและก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับเช่นหลักสูตรของ IoT Smart Farm Hybrid เนี่ยโดยอาจารย์นิรันดร์สมพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายพิธานเกษตรจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้จะมาสอนเราในเรื่องของ IoT นะครับเดี๋ยวนี้ระบบน้ำอัจฉริยะต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็หลักสูตรร้องเขาเรียกว่าร้องเล่นเต้นปลูกโดยอาจารย์พรมอาจารย์พันพรมพรเอี่ยมประชานะครับจากสวนปันสุกจังหวัดปทุมเนี่ยนะครับที่ท่านจะมาสอนเรื่องที่จะทำให้เรื่องการปลูกผักเนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นจนจากสนุกแล้วจนไปถึงเรื่องของจริงจังในการที่จะประกอบอาชีพได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราจะมีเรื่องการอบรมพลิกโฉมการเพาะเห็ดในถุงด้วยนวัตกรรมใหม่โดยดร.อานนท์เอี่ยมตระกูลเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนสายกินนะครับพบกับหลักสูตรนักเก็ตธัญพืชโดยอาจารย์น้ำฝนวงคำชัยนะครับอันนี้เลยสายกินต้องมา นะครับนักเก็ตธัญพืชนะครับ ส่วนสายสุขภาพนะครับก็พบกับหลักสูตรสุขภาพดีวิถีล้านนา โดยอาจารย์ศิริรัตน์ทองสิริเนี่ยเจ้าของบ้านจันจามโฮมสปาที่เชียงใหม่นะครับพระองค์แกท่านลงมาเป็นวิทยากรให้เลยนะครับงานนี้เรียกว่าครบตั้งแต่ปลูกปรุงแล้วก็สุขภาพจนไปถึงสมาร์ทฟาร์มครบจบในงานเดียวกันเลยนะครับก็สามารถที่มาเรียนรู้กับเราได้นะครับใน8วิชานะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่เรื่องของการอบรมองค์ความรู้นะครับอันนี้มาอบรมองค์ความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาลงทะเบียนหน้างานนะครับได้เลยนะครับถ้าใครไม่สามารถมาได้ก็ไปติดตามทาง YouTube พิพิธภัณฑ์ได้นะครับเราก็จะมีสอนทางการออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคือเราเปิดครับเปิดพิพิธภัณฑ์ในอาคารเนี่ยให้ชมฟรีนะครับทุกอาคารเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลามาเที่ยวงานเนี่ยพ่อแม่บางทีจูงลูกมือลูกมือหลานมาเนี่ยเด็กๆก็น้องๆก็อยากที่จะไปเที่ยวชมด้วยพ่อแม่อาจจะเรื่องของการไปชมนิทรรศการไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆซื้อสินค้าแต่เด็กๆนะครับเนี่ยเด็กๆก็จะเปิดเวทีให้เด็กได้มีโอกาสในการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารได้แล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ในอาคารก็จะมีหนัง3มิติ7มิติให้น้องๆได้มาสนุกสนานนะครับได้สนุกสนานนะครับแล้วก็นอกจากก็จะมีกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นต่างๆนะครับเกมงานวัดยิงปืนจุกน้ำปลาโป่งอะไรต่างๆอย่างเนี้ยน้องๆเขาก็จะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้องค์ความรู้ได้อะไรไปด้วยอันนี้กิจกรรมเราพยายามให้ครบกับทุกคนนะครับอันนี้ก็เรียนว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับ เนื่องจากเรามาเรียนเมื่อเราเรียนแล้วนะครับเราต้องมีเวลามาช้อปปิ้งซื้อสินค้าด้วยนะครับพื้นที่ตลาดแห่งนี้นะครับจะนำจะมีสินค้าเกษตรนะครับอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจากเครือข่ายเดียร์ผ่านเนี่ยทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับที่มากับเราตอนนี้ที่ลงชื่อมาแล้ว132ร้านค้านะครับที่จะมาร่วมกันนะครับนะครับเขาบอกเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของแค่การเดินซื้อของเท่านั้นนะครับแต่คือการได้รู้ว่าของชิ้นนี้มาจากที่ไหนใครเป็นคนทำนะครับแล้วฝ่าจะกลายมาเป็นสินค้าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับบางคนมาเรียนแล้วนะครับบางคนมาซื้อแล้วนะครับได้มาพูดคุยกับเครือข่ายซึ่งมีสินค้ามานะครับได้ส่งกลับบ้านไปด้วยนะครับบางร้านก็อาจจะได้ไอเดียในการไปสร้างอาชีพได้นะครับนะครับบางคนก็อาจจะได้แรงบันดาลใจกลับไปลองปลูกลองทำนะครับและเริ่มพึ่งพาตัวเองจากเรื่องเล็กๆนะครับอันเนี้ยก็จะสามารถพบกับในร้านค้า132ร้านค้าได้นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปรวมทั้งเราก็ยังมีสินค้าต้นไม้นะครับม
1: ี
2: สินค้าในเรื่องของตลาดต้นไม้ด้วยนะครับก็มีนำโดยอาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองธรรมดาเนี่ยก็จะมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ปรึกษาด้านการเกษตรกับอาจารย์ทองได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจัดในงานนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่กบพี่อ้ออีกนิดนึงอย
1: ่
2: างที่บอกว่าในงานนี้จะมีไฮไลท์ที่เราร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาจะจัดมหากรรมประกวดสัตว์ด้วยนะครับเอาง่ายๆเขานอกจากประกวดสัตว์แล้วก็จะมีสินค้าแปรรูปด้านปศุสัตว์ก็เอามาจำหน่ายนะครับซึ่งจัดอยู่บริเวณริมทางเข้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีประมาณสักอีก70ร้านค้ารวมแล้วในเดือนเนี่ยจะมีร้านค้าไม่ต่ำกว่า200ร้านค้านะครับโอ้มาจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างวันที่5กันยายนเนี่ยก
1: ็
2: จะม
1: ี
2: ประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามด้วย
1: โซนไหนคะท่านผอ.
2: ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงทางเข้าตลาดเลย
1: อ๋อโซนทางเข้านะคะ
2: ถ้าเลยทางเรามีตลาดเสร็จข้างๆทางเข้าครับบนถนนนะครับก
1: ็
2: จะมีประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามส
1: ่
2: วนวันที่6นะครับก็ประกวดไก่แจ้สวยงามนะครับก็มีในงานนี้เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์นี้จำนวนมากนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกลับเรียนกิจกรรมนะครับที่เราจัดในวันที่5ที่6นี้นะครับด้วยนะครับมีกิจกรรมเรียกว่าครบถ้วนต่างๆนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในงานนะครับพี่กบพี่อ้อแต่ว่าปกติพิพิธภัณฑ์ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ทุกวัน
2: ในทุกวันอยู่แล้วยกเว้นวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากบริเวณงานแล้วพื้นที่ใน374ไร่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาดูโครงการ1ไร่พอเพียงเกษตรเมืองอย่างเงี้ยครับหรือไม่อยากชมบรรยากาศจิบกาแฟริมท้องทุ่งนะครับกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยก็มีบรรยากาศอย่างนี้ด้วยนะครับเร
1: ีย
2: กว่ายังมีการเรียนรู้ในระดับของนอกจากบริเวณจัดงานแล้วก็ในบริเวณ374ไร่ของพิพิธภัณฑ์ก็ยังต้อนรับกับในเรื่องของการเรียนรู้ด้านการเกษตรทั้งหมดอยู่ด้วยครับ
1: เรียกว่าใครที่ไปงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดให้เราไปเที่ยวไปชมอย่างเดียวแต่ว่าเปิดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้วยสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเกษตรหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบอยากจะใกล้เกษียณแล้วอยากจะทำ
0: ไปหาไอเดีย
1: ที่จะทำเกษตรแบบว่าพอเพียงเล็กๆแค่ปลูกกินเองไม่ต้องไปซื้อเขาก็สามารถไปได้เหมือนกัน
0: เหมือนงานนี้เป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเด็กๆก็ใครที่สนใจคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาไปได้ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนเรื่องการเรียน8วิชาแผ่นดินนะคะอบรม8วิชาแผ่นดินเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะท่านผอ.คะ
2: ครับก็อย่างเรียนนะครับก็งานเราเปิดตั้งแต่เวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะครับแต่ว่าเวลาที่ในเรื่องของอบรมนะครับเราจริงๆไปถึงก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับแต่วิชาแรกเราจะเริ่ม10โมงเช้านะครับเราเริ่มอบรมตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าท่านไปหมายถึงมาตั้งแต่8โมง8โมงครึ่งก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็10โมงก็เข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนได้เลยนะครับก็ เรียนว่ากิจกรรมนอกจากที่ผมกล่าวยังมีกิจกรรมอีกจำนวนมากมายอย่างเช่นเนาะเราไปเดินไปซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะครับปวดเมื่อยเราก็จะมีบริการนวดแผนโบราณนะครับหรือก็บริการในเรื่องของการแช่มือแช่เท้านะครับอย่างนี้เรามีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถผ่อนคลายได้นะครับตรงนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเพราะแจกแลกเปลี่ยนด้วยส่งต้นกล้าหรือไปให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอย่างเช่นเราพี่กบพี่อ้อไปเนา
0: ะ
2: เราหิวน้ำเราก็ไปซื้อน้ำแก้วหนึ่งสวัสดิ์ทานน้ำเสร็จเราก็เอาแก้วเนี่ยแหละมาตรวจที่จุดของเรานะครับใส่ดินแล้วก็เอาต้นกล้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกสมุนไพรหรือไม้ประดับเนี่ยก
0: ็
2: เอาไปปลูกเสร็จก็เอากลับไปดูแลต่อที่บ้านได้นะครับบางทีก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าแค่แก้วนิดเดียวเนี่ยถ้าสามารถที่ทำให้เกิดเป็นพืชผักที่เราสามารถเอาไปลดต้นทุนได้นะครับ อันนี้ไปดูแลเรามีกิจกรรมพวกนี้ให้เพิ่มเติมอีกจำนวนมากครับ
0: ขอบคุณครับค่ะก็ใครที่ว่างๆนะคะอยากจะไปให้ลองไปดูนะคะแล้วจะติดใจวันที่ใกล้ถึงวันที่5วันเสาร์นี้เลยนะ
1: คะ
0: 5ถึง6กันยายนนี้ค่ะค่ะ
1: ให้ท่านผอ.ฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเดินทางยังไงคะ
2: ครับก็อยากเรียนนี้ครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าท่านไม่มีที่ไหนยังไม่มีที่ไหนอยู่ในใจนะครับหรือมีแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเชิญทุกคนมาลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาสัมผัสกลิ่นไอวิถีท้องทุ่งนะครับชิมของอร่อยจากเกษตรกรเรียนรู้ใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้มาเลยนะครับแล้วก็พอภูมิปัญญากลับบ้านกันสักวันนะครับในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับเราจัดระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนะครับเวลา 08.00 นถึง 17.00 นนะครับณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีจำเราติดถนนพหลโยธินเลยนะครับเรียกว่าอยู่ที่นวนครนะครับนะครับอยู่ที่นวนครนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรามาจากกรุงเทพเพื่อจะไปเส้นพหลโยธินไปสระบุรีหรืออยุธยาเนี่ยนะครับเราห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลนะครับก็จะมาอยู่ก็มาตรงที่ลงแล้วอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับ
1: อ๋อจำง่าย
2: ใช่ครับถ้าใครมาก็ไปกลับรถนิดนึงครับก็กลับรถเสร็จก็เข้าที่พิพิธภัณฑ์เราได้เลยเรามีที่จอดรถไม่ต่ำกว่า300คันอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
2: ก็สามารถได้ส่วนท่านใดที่ไม่ได้มารถส่วนตัวนะครับก็จะใช้รถโดยสารก็ได้นะครับอย่างเช่นก็รถสายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับรถตู้แล้วก็มาลงที่นวนครนะครับก็ลงตรงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เสร็จแล้วท่านก็เดินข้ามสะพานลอยพอข้ามสะพานลอยมาเสร็จมาที่พิพิธภัณฑ์เรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงบริเวณงานด้วยครับอันนี้ครับก็รถตู้ได้หรือรถสายรถประจำทางก็สาย338จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มาลงที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็ข้ามสะพานลอยมานะครับแล้วก็เราก็จะมีรถรับส่งตลอดนะครับแล้วก็ในทางเข้าของเรามีประมาณ500เมตรสองข้างทางก็จะมีทุ่งนาเป็นทุ่งนาที่ตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับของกองกันใช่ครับจะได้เห็นบรรยากาศรอบสองข้างทางด้วยนะครับก็ตรงนี้แต่ก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับนะครับสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนะครับ02-529-2212-13นะครับหรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์หรือ Facebook หรือ YouTube ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติครับงานนี้เข้าฟรีครับได้ทั้งเที่ยวทั้งช็อปทั้งองค์ความรู้แล้วก็อาจจะทำให้ท่านพบกับภูมิปัญญาท้องทุ่มสนุกและได้อะไรมากกว่าที่คิดครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับ
1: ค่ะงานน่าสนใจมากนะงานดีๆแบบนี้อย่าลืมไปกันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีขอบคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านที่กดพี่อ้อครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจ ช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: 13:40 น.ค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลานี้ค่ะทาง FM 92.5 105 MHz และ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้สามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์ทองไว้ก็ได้นะคะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ทำไมวันนี้อาจารย์เสียงสดใสจังเลยฝนน่าจะตกไหม
0: หรือว่าอาจารย์มาที่ปทุมแล้ว
1: อาจารย์อยู่ที่ปทุม
11: ครับมันใกล้กันเลยเสียง
1: แล้วสัญญาณเสียงชัดเจนด้วย
0: ชัดเจน
1: อาจารย์วันศุกร์วันเสาร์สิเนาะงานมีวันเสาร์อาจารย์เตรียมพร้อมปีนครั้งนี้เดือนนี้อาจารย์เอาอะไรมาแจกบ้างคะถามหาความแจกก่อนเลย
11: งานเนี่ยมันจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีงานประกวดสัตว์เสียงที่พอประเสริฐบอกไปเมื่อกี้นะ
1: ค่ะค
11: ่ะเขาจะเริ่มจากพรุ่งนี้แต่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีวันเสาร์อาทิตย
1: ์ครับพรุ่งนี้ใครจะไปก็ได้ใช่ไหม
11: พรุ่งนี้มาก็ได้ครับอย่างที่ร้านเนี่ยก็เริ่มถ้าเป็นช่วงบ่ายจะสะดวกแล้วช่วงเช้ายังจัดของไม่เสร็จจะยุ่งสักหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนี่โอเคแหละน่าจะทันนะครับก็มาได้ครับแล้วก็มาเที่ยวดูงานประกวดสัตว์ด้วยนะครับมีร้านเข้ามาตั้ง 6-70 ร้านนะครับตอนนี้กำลังจัดกันใหญ่เลยนะครับกำลังสับสนโอนมานเลยตอนนี
0: ้
11: นะครับก็พรุ่งนี้ถ้าใครว่างก็เชิญนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาได้เลยนะครับทีนี้ก็ยังที่ทุกเดือนนะครับว่าที่ร้านอาจารย์ทองพันไม้ก็จะมีต้นไม้มาเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เอามาแล้วนะครับปลูกคันรถนะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็มีผลไม้มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นที่อันเนี้ยเราจะมีหม่อนมีลูกยาวเป็นคืบเลยนะ
1: โอ้พันอะไรคะอาจารย์
11: ผมส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเนาะ
1: ไม่ทันขึ้นไม่ทันละขออภัยค่ะ
11: ลองดูเองก็ได้ดูไว้เองก็ได
1: ้โอเคค่ะ
11: ยาวเป็นคืบจริงๆหิมาลายันเนาะต้นที่เรามาขายนี่ก็จะมีผลติดมาด้วยนะครับมีผลติดมาด้วยเลยแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับ
1: รสชาติต่างกันไหมคะอาจารย์
11: โอ้หวานอร่อยนะครับหวานอร่อยมีกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ขายได้แพงเพราะว่าเราทำเองนะครับเราไม่ได้รับเข้ามาคือเราทำเองแต่ถ้าไปรับเข้ามามันจะแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเองก็จะขายถูกหรืออย่างแสดงมะเดื่อพันธุ์อิรักกี
0: ้
11: นะครับมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ของอเมริกานะครับลูกนี่ประมาณพุทรานะครับพ
0: ุ
11: ทราเราลูกใหญ่นะ
0: ซ
11: ึ่งต้นก็มีลูกติดมาด้วยเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ขายไม่แพงก็แวะมาดูนะครับ
1: มะเดื่อฝรั่งใช้เวลาปลูกกว่าจะได้ผลผลิตนานไหมคะ
11: มะเดื่อฝรั่งก็มันเป็นกิ่งตอนเนา
0: ะ
11: ตอนเนี้ยก็คือมีลูกติดมาบนต้นแล้วนะครับก็คือผมได้กินเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วมะเดื่อเนี่ยถ้าเราดูแลดีก็คือเราใส่ปุ๋ยอาจเป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูสลับตูดเสมอเนี่ยมันก็จะออกลูกบ่อย
0: ๆ
11: ปีนึงหลายครั้งนะครับแล้วมะเดื่อเนี่ยเอาไปทำแปลงรูปเป็นอบแพงนะโลละพันกว่าบาทนะครับ
0: แพง
11: นะครับครับคือว่าเป็นผลไม้สุขภาพนะครับก็แวะมาดูกันนะครับนอกจากนั้นยังมีเขาเรียกผลไม้ทองคำ บนกอ้อเคยได้ยินไหม
12: ผลไม้ทองคำขอแค่ประโยคหลังได้ไหมอาจารย์ขอทองคำมาก่อนผลไม้ได้ไหมผลไม้ทองคำเดี๋ยวต้องซื้อดูก่อน
11: ก็ส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเนาะลองแวะลองเปิดไลน์ดูก
12: ันอ้าวมีจริงๆด้วยอ่ะเอบิวเหรอคะ
11: ครับเอบิว
12: เอบิว
11: นะครับ
12: รสชาติ
11: ไม่หวานเนาะ
12: รสชาติเป็นยังไงคะจ
11: ิ๋มหวานหอมเย็น
12: ๆ
11: จะหวานเย็นๆหอมๆนะครับ
12: เป็นสายพันธุ์มาจากไหนคะเอบิว
11: จากไต้หวันฮะจริงๆมาหลายประเทศเนา
12: ะ
11: บ้านเราเนี่ยนิยมพันธุ์ไต้หวันเพราะว่าเอามาปลูกแล้วมันจะเริ่มเติบโตดีนะครับของเราก็จะมีเป็นกิ่งทาบ
12: ครับ
11: ก็คือปลูกปีเดียวออกลูกเลย
12: สักปีเดียวได้กินผล
0: ปีเดียว
11: ต้นสวยงามมาก
12: ก็ดูแลเหมือนกันทั่วๆไปใช่ไหมคะขี้ไก
11: ่ค่อนข้างดูแลง่ายนะไอ้ปีเนี่ยค่อนข้างดูแลง่ายนะครับไม่เคยยุ่งยากนะครับแล้วก็ผลออกมาสวยงามมากนะครับเป็นลูกสีเหลืองทองเลยนะลูกกลมสีเหลืองทองนะครับใครสนใจแวะมาแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับเรื่องกล้วยก็มีนะกล้วยหักมุกกล้วยเล็บมือนาง
12: ทั่วไป
11: กล
12: ้
11: วยหอมกล้วยโอ้เยอะแยะนะครับแวะมากันนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเน
12: า
11: ะมะม่วงก็มี
12: อาจารย์อาจารย์สิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการหน่อยสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการค่ะ
11: พลาดไม่ได้เลยเนาะถ้ามาถึงแล้วบอกมาจากทั่วทิศถิ่นไทย
12: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต
11: ์เลยบอกสโลแกนถูกบ้างผิดบ้างแต่พยายามไม่ถูกเยอะไว้แล้วกัน
0: ต้องจำสโลแกนด้วยนะ
12: สโลแกนนะ
11: แจกเมล็ดพันธุ์ให้ก่อนเลยแล้วพอซื้อต้นไม้เราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับทั้งแจกทั้งแถมว่างั้นเถอะ
12: น
11: ะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาแต่จริงๆถ้ารายการเรานี่ขยันนะก
12: ็
11: คือวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นเอฟซีจะมากันเยอะนะครับแล้วพอสายๆบ่ายๆเนี่ยก็จะเป็นคนแถวย่านพิพิธภัณฑ์เนี่ยมานะครับแสดงว่าเอฟซีเรามีขยัน
0: ใช่มาช่วงเช้านะ
12: ช่วงเช้าไปเช้าอ่ะดีอากาศไม่ร้อน
11: ดีครับดีมาใช่แล้วก็มาเลือกได้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวลาคุยกันเยอะสายๆเนี่ยคนเยอะผมจะไม่ค่อยมีเวลาคุยด้วยเนาะบางคนเนี่ยจะน้อยใจโอ้โหมาทักอาจารย์ไม่คิดเลยโอ้โหมันแบ่งภาคไม่ได้เน
12: า
11: ะ
12: ไปเลยแล้วก็ตะโกนเรียกอาจารย์เลย
11: คนนู้นก็จะเรียกอาจารย์คนนี้ก็เรียกอาจารย์ผมหันจะงงเลยนะครับ
12: เห็นไหมแฟนรายการอาจารย์
0: ไม่รู้จะหันไปทางไหนดีอ
12: าจารย์เรามีเวลาเหลือแค่10กว่านาทีขออนุญาตเปิดสายได้ไหม
11: เอาเลยครับสายไปที่ครับ
0: ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะ0227697718 0227697718หรือฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
12: ค่ะหรือฝากคำถามได้นะคะคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าใครฝากถามอาจารย์เรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะได้อ่านให้อาจารย์ฟังด้วยนะคะทีนี้หลายคนทักทายมานะคะพี่ติ๋มพี่อัชราระหว่างรอสายตอนนี้อาจารย์เราอัปเดตกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
11: ถ้าจะมีมะม่วงเนาะมะม่วงที่อย่างรอบนี้เขาเรียกมะม่วงอกร่องถวาย
12: อก
11: ร่องถวายเนี่ยปกติอกร่องมันจะออกตามฤดูกาลนะครับแต่รอบนี้เราจะมีอกร่องพันธวายนะครับซึ่งมันออกปีละหลายครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เรามาแล้วมันไม่พอโดนต่อว่ามะม่วงมะพร้าวนะมะม่วงที่ลูกเอามะพร้าวรสชาติดีนะฮะรสชาติดีนะครับแล้วตอนใกล้สุกเนี่ยจะออกมันนะครับแล้วพอสุกเนี่ยจะหวานจัดจ้าน
12: มะม่วงมะพร้าวเหรอคะ
0: มะม่วงลูกเท่ามะพร้าว
11: ลูกเท่ามะพร้าวครับผม
12: จ้ะแล้วผลผลิตมันถ้าเอาไปปลูกเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้กินผลเนี่ย
11: ปีเดียวครับเพราะว่ามันต้องเก็บยอด
12: อ๋อ

0: อะไรเงี้ยมาดูกันนะเยอะแยะนะครับหรือใครมีปัญหาเนาะอย่าลืมเนาะแวะมาเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเกษตรนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผอ.ประเสริฐนะครับว่าขอเปิดเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้เข้ามาปรึกษาปัญหา
1: คร
0: ับสอบถามนะครับก็เราของเราเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตร
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตขออนุญาตท่านค่ะเพราะว่ามีสายมาแล้วสายทางบ้านนะคะ
2: ค่ะจากสัตหีบนะคะชลบุรีสวัสดีค่ะคุณบรรณาคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะอ
3: าจารย์ว่าปลูกองุ่น15ปีแล้วไม่ยอมออกลูกค่ะ
0: เป็นพันธุ์ใบ
3: ปีนะ
0: เป็นพันธุ์ใบอ่ะครับ
3: ทำอะไรคะ
1: พันธุ์ใบ
0: พ
1: ัน
0: ธุ์ใบ
3: แล้วจะทำยังไงดีคะ
1: อ๋อจะทำยังไงดี
3: 15ปีอ่ะเขาถนอมหน้าดูเลย
0: แล้ว15ปีทำอะไรให้มันบ้างอ่ะ
3: เขารดน้ำประจำมาแน่เขารักมาก
1: อ๋อใส่ปุ๋ยไหม
3: คงไม่ใส่หรอกเขาถนอมเขาละเกินนี
1: ่อันนั้นรักไม่จริงละรักไม่จริง
3: ไม่บ้านญาติบ้านญาติ
1: อ๋อบ้านญาติอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำอาจารย์แนะนำเลยค่ะ
0: ถามเจ้าของเขาว่ากินข้าวไหม
3: ฮะ
0: ถามเจ้าของคนปลูกว่าได้กินข้าวไหมทำไมไม่กินน้ำอย่างเดียวนะครับถ้ากินน้ำอย่างเดียวก็อยู่ได้ก็โอเคองุ่นก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจ้าของกินข้าวก็ต้องใส่ปุ๋ยให้องุ่น
3: อ๋อ
0: องุ่นเนี่ยฟังเราเล่นองุ่นมันอย่างนี้นะองุ่นเป็นพืชที่จะต้องใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้มันหลังจากสะสมอาหารในพอแล้วก็คือใส่ปุ๋ย8/24/24รดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำนะครับหมดน้ำก็15-20 วันหลังจากนั้นให้ตัดแต่งกิ่งตัดใบกิ่งอ่อนออกให้หมดแล้วรูดใบออกให้หมดทั้งต้นนะครับ
3: รูด
0: หลังจากนั้น
3: ออกให้หมดทั้งต้นเหรอ
0: เออฮะอย่าให้มีใบเหลือแม้แต่ใบเดียวหลังจากนั้นเราปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้มันแล้วรดน้ำให้มันใหม่เดี๋ยวมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกถ้าไม่ช่วยมัน
3: อาจารย์ค่ะเดี๋ยวก่อนจะได้ยินเสียงอาจารย์เลยเนี่ย
1: ฟังทางวิทยุสะดวกไหมคุณวรรณา
0: ผมบอกผมพูดดังแล้วนะ
3: กำลังเปิด
0: คร
1: ับ ไม่ถ้าคุณวรรณาฟังทางวิทยุคุณวรรณาต้องวางหูไปค่ะต้องวางโทรศัพท์ไป
2: ฟังทางโทรศัพท์
1: ทางวิทยุเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ใช่ค่ะวิทยุนะ
0: ครับก็คือถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งไม่ใส่ปุ๋ยสะสมไม่ตัดแต่งกิ่งมันไม่มีโอกาสออกฮะออกน้อยมากครับนะครับฉะนั้นเนี่ยองุ่นกับม่อนเหมือนกันใบหนาเหมือนกันเลยครับคือต้องใส่ปุ๋ยสะสมอาหารได้มันแล้วตัดใบยอดออกรูดใบออกให้หมดพวกเดียวกันเลยทำอย่างเงี้ยได้ผลกินแน่นอนครับแต่องุ่นโรคเยอะเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำองุ่นออกงานนี้เนี่ยจะลำบากเพราะว่าเชื้อรานะครับแล้วก็คอยฉีดยากันเชื้อราถ้าให้ดีเนี่ยคือหลังจากเดือนตุลาแล้วเนาะปีนี้ฝนจะหมดเร็วเดือนตุลาฝนหมดสะสมอาหารให้เลยแล้วหลังจากนั้นมันจะไปออกช่วงประมาณเดือนมกราคมพาช่วงนั้นไม่มีฝนดูแลง่ายจัดการง่ายครับนะครับถ้าฟังไม่ทันโทรมานะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วโทรมา
2: ค่ะอาจารย์คะองุ่นกับลำไยเนี่ยวิธีการดูแลก็เหมือนกันไหมคะ
0: คล้ายกันแต่ลำไยเนี่ยมันจะต้องอาศัยอากาศองุ่นไม่จำเป็นนะครับลำไยต้องอาศัยอากาศหนาวยกเว้นถ้าเป็นพันธุ์ลำไยแดงลำไยปิ่นฟองอันนี้ไม่ต้องอาศัยอากาศนะครับมันเป็นพันธุ์ทวายนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ลาสารเขาไม่สนอากาศนะนะครับเขาลาสารเมื่อไหร่มันก็ออกครับผมแต่ถ้าลาดบ่อยไปตายนะครับ
1: ต้องระวังเหมือนกันนะบางคน
0: ให้
1: น้ำเยอะ บางคนก็รักต้นไม้เหมือนที่เมื่อสักครู่คุณวรรณาบอกว่ารักมากประคับประงมอย่างดีรดน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใส่ปุ๋ยเลย
0: ก็ดูแลอย่างดีเลยนะเดินไปดูทุกวันนะคร
1: ับอาบน้ำให้อย่างดี
0: ดูอย่างเดียว
1: ดูอย่างเดียวกลัวต้นไม้จะสมบูรณ์เกินไปก็เลยไม่ได้ให้กินปุ๋ยแต่ว่าไม่ได้นะมันต้องครบถ้วนเนาะสารอาหารต้องมีเหมือนกัน
2: มีคุณปณิศราค่ะถามอาจารย์ว่าจะปลูกมะละ

0: กอฮอลแลนด์เป็นเม็ดแห้งจะเพาะปลูกยังไงดีคะ
1: ฮอลแลนด
2: ์ถ้าเป็นเม็ดแห้งเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดที่เราซื้อจากตลาดเนาะต้องเอามาแช่น้ำ 5-7 วันนะครับหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเล็ดขึ้นมาแล้วเอาผ้ากระบางห่อผ้ากระบางเปียกๆกันนะห่อเสร็จแล้วเอาใส่กระติกที่ไม่มีน้ำแล้วเอาฝาปิดแล้วไปตั้งตากแดดอีก3วันหลังจากนั้นมันจะเริ่มปริขาวๆค่อยเอาไปใส่ถุงทำปลูกถุงละ 3-4 เม็ดเพื่อเอาไว้เลือกเพศครับมันถึงจะงอกนะครับถ้าไม่แช่น้ำ 5-7 วันไม่งอกนะครับ
1: อาจารย์มีคำถามน่าจะเป็นคำถามอีกสักคำถามหนึ่งบอกว่าปลูกมะละกอไว้ออกผลแล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเพี้ยแป้งลงเป็นขาวๆอ่ะเต็มทั้งลูกทั้งใบเลยอย่างนี้
2: จะมีเพ
1: ี้
2: ยแป้งเพี้ยหอยเนี่ยเยอะนะครับมะละกอเนี่ยนะครับถ้าพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยถ้ามันใกล้กินใกล้จะเก็บกินแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบิวเวอรีบวกเมทาไลเซียมก็ได้นะ
1: อ
2: ันนั้นส่วนหนึ่งอันที่สองคือไวออยไวออยหรือปิโตรเลียมออยมันเป็นสารน้ำมันนะครับไม่เป็นอันตรายเนาะมันเป็นสารชีวภัณฑ์เป็นกรีดแล้วเนี่ยเราสามารถเอาผลผลิตมากินได้ภายใน 1-2 วันก็มากินได้แล้ว
1: อ๋อไวออย
2: แต่ถ้าผลยังเล็กอยู
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: เราสามารถจะใช้สารเคมีสังเคราะห์เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโปนินนะครับอิมิดาคอปิดซีโปนินพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครเก็บแล้วอย่าไปใช้เนาะเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ตกค้างอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับเราก็ไปสนใจเราก็หันมาใช้พวกไวออยปิโตรเลียมออยบิวเวอรีบวกเมทาไลเซียมนะครับพวกนี้ก็จะมีอันตรายต่อคนนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนใจดูนะครับครับผม
1: ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาน้อยคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะ
2: ไม่ได้เดือนละครั้งเอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยววันอื่นเราก็มาคุยกันเต็มๆ
1: ใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยค่ะ
2: ก็เบอร์โทรศัพท์เนาะ0611242859นะครับหรือถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวงานศรีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งก็มาเจอกับผมที่งานเลยนะครับแล้วก็เอาปัญหาติดตัวมาด้วยนะครับเราจะได้คุยกันเต็ม
1: ๆดินน้ำเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแวะมาเลยเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: ค่ะโทรหาอาจารย์ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: ก็ขอเป็น8โมงเช้าแล้วไม่เกิน5โมงเย็นเนาะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นอย่าโทรนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์นะ
2: มันจะยุ่งทั้งวันแล้วผมจะไม่มีเวลาคุยด้วยแล้วพอเวลากำลังคุยลูกค้าเรียกหันไปทางโน้นทางนี้จะคุยถึงไหนแล้วลื
1: มเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเฉพาะเสาร์อาทิตย์
2: นี้นะฮะ
1: เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้
2: เสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไร
1: ค่ะถ้าใครอยากคุยกับอาจารย์
2: เนี่ยขอเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะใครอยากคุยกับอาจารย์ก็แนะนำไปที่งานเลย
0: นี่คุณพี่สมัยบอกคุณพี่สมัยบอกว่าจะไปถามอาจารย์ที่งาน
1: โอเคค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี
2: ้
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มาก
0: ค่ะ
2: โอเคครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทุกที่ถิ่นไทยเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เหลือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้ สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบถ้าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
10: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะนะครับแล้วก็วันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาร์โทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรูปทรงลักษณะและก็ขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากนะครับบางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนะครับเช่นมดหรือปูเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนั้นนะครับถูกค้นพบมาแล้วกว่า 40,000 ชนิดนะครับและก็ยังมีชนิดใหม่ๆนะครับถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดพบที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับและก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับมีความยาวลำตัว12ถึง 13เซนติเมตรนะครับหรือขนาด25ถึง33เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและก็แมงมุมพบได้ในแถบทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจะกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันยุงนะครับปลวกด้วงมดเป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางเกษตรนะครับและก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยและก็ดักเหยื่อนะครับในขณะที่บางชนิดไม่สามารถสร้างใยก็มีนะครับซึ่งจะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็รูปแบบการอยู่อาศัยของแมลงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆ นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ฮัลโหล
1: สายสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชน

สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนค่ะรายการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะโดยมีท่านก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองเป็นผู้ควบคุมและอำนวยการผลิตค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.จังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.สัปดาห์นี้พบกับกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะดิฉันนางสาวชลิษาลาประธานพรนักจัดการงานทั่วไปซึ่งทำหน้าที่ดำเนินรายการและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารดีๆค่ะจากชาวพัฒนาชุมชนค่ะจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวที่น่ายินดีค่ะของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะคะกรมการพัฒนาชุมชนค่ะเรามีกำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตการทำงานที่เป็นสุขค่ะพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนในวันพัฒนาชุมชนครั้งที่15ประจำปี2569ซึ่งทางกรมค่ะได้แจ้งแนวทางการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์ทางราชการและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคคลากรในสังกัดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองขอแสดงความยินดีค่ะกับนางสาวสุรีพรสรรพคุณนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2569ค่ะประเภทวิชาการนะคะแล้วก็จะเข้าพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในวันที่10กันยายน2569ค่ะณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเรามีข่าวสารดีๆค่ะจากกรมการพัฒนาชุมชนค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวพนาชุมชนนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของงานวันพัฒนาชุมชนค่ะหรือว่า CD Day ประจำปี2569ค่ะครั้งที่15ค่ะซึ่งการจัดงาน CD Day ในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราจะมีในส่วนของการมอบประกาศเกียรติคุณค่ะข้าราชการลูกจ้างประจำดีเด่นแล้วอะค่ะเรายังมีการค่ะกำหนดในการจัดงานครั้งนี้ค่ะวันที่9ถึง11กันยายนณกรมการพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็ณลานอเนกประสงค์ชั้น2ค่ะอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อแสดงถึงความสำเร็จการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อสาธารณชนค่ะพร้อมนำเสนอทิศทางการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ2570ค่ะในโอกาสก้าวสู่ปีที่65และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนหมู่บ้านตำบลตลอดจนบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นี้ด้วยค่ะอีกทั้งค่ะเรายังได้มีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนต่างๆด้วยนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่โดดเด่นด้วยค่ะภายในงานค่ะจะได้พบกับกิจกรรมทรงคุณค่าและน่าสนใจมากมายนะคะอาทิที่เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนิทรรศการการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกการมอบรางวัลแก่หน่วยงานต้นแบบที่มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่นค่ะ CD Creativity Award หรือว่า CDCA นะคะและการคัดเลือกหน่วยงานระดับประเทศ CD Creativity Excellence Award นะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทรงคุณค่านะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรงค่ะก็ขอเชิญผู้สนใจค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนค่ะของไทยเนี่ยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนอย่างที่บอกไปว่าเราก้าวสู่ที่ปีที่65นะคะด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงค่ะผ่านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การสร้างรายได้ค่ะให้แก่ชุมชนเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่พึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังเพลงจากทางสถานีกันก่อนเลยที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองต่อไปนะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะคะวันนี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะกองทุนสำคัญที่เปิดโอกาสให้สตรีค่ะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าสตรีไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ค่ะโดยกองทุนนี้ค่ะเราจะเปิดโอกาสให้สตรีทุกกลุ่มอาชีพค่ะเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งสามารถสมัครสมาชิกค่ะได้ง่ายๆเลยผ่านทางเว็บไซต์ค่ะของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะของแต่ละพื้นที่ได้นะคะเพื่อทำการที่จะสมัครสมาชิกค่ะแล้วกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะกองทุนนี้ค่ะเรามีการขาสนับสนุนในส่วนค่ะในส่วนของเงินอุดหนุนค่ะแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนนะคะเงินอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนขององค์กรสตรีค่ะสามารถที่จะยื่นขอเอกสารนะคะในการขอรับเงินสนับสนุนนะคะในการพัฒนาอาชีพค่ะสำหรับเงินทุนหมุนเวียนค่ะจะเป็นเงินที่จะเป็นเงินที่สามารถค่ะยืมนำไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นะคะพัฒนาเศรษฐกิจของสตรีค่ะรวมถึงการสนับสนุนในลักษณะของเงินอุดหนุนค่ะสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีตามหลักเกณฑ์ของกองทุนลองนึกภาพง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะเป็นแม่บ้านที่มีฝีมือค่ะในด้านการทำอาหารเป็นกลุ่มสตรีที่ทำผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความสามารถในการแปรรูปอาหารทำหัตถกรรมเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกพืชนะคะหรือมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาชีพค่ะของตนเองค่ะให้สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้นะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะก็จะเป็นโอกาสหนึ่งค่ะเป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะช่วยต่อยอดความฝันของคุณค่ะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงได้นะคะสำหรับการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนนะคะผู้ขอรับการสนับสนุนค่ะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนนะคะเมื่อกี้เราก็แจ้งไปแล้วว่าเราสามารถไปสมัครสมาชิกค่ะด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ได้หรือว่าสามารถที่จะไปติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะอำเภอให้ช่วยสมัครสมาชิกให้ด้วยก็ได้นะคะหรือติดต่อที่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนนะคะที่จะในการสมัครสมาชิกค่ะก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่ะคุณสมบัติค่ะที่กองทุนกำหนดนะคะสำหรับคนที่จะขอรับการสนับสนุนค่ะโดยโครงการเนี่ยจะต้องเป็นโครงการในการพัฒนาอาชีพค่ะสร้างงานสร้างรายได้ค่ะแล้วก็เป็นการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากค่ะให้แก่สตรีนะคะดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะมีการเสนอโครงการค่ะคุณผู้ฟังก็ควรศึกษาหลักเกณฑ์แล้วก็เตรียมข้อมูลอยู่กับอาชีพของตนเองแผนการดำเนินงานรวมถึงความสามารถในการชำระเงินคืนให้พร้อมด้วยนะคะเพื่อให้โครงการเนี่ยมันดูมีความชัดเจนมีแผนการดำเนินงานแล้วก็สามารถทำได้จริงด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอันนี้ค่ะไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นเพียงเงินกู้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าถือเป็นโอกาสค่ะในการเริ่มต้นอาชีพค่ะเป็นโอกาสที่ทำให้ทุกท่านค่ะที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนค่ะเป็นโอกาสในการขยายกิจการเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นโอกาสในการใช้ศักยภาพของผู้หญิงค่ะทุกคนค่ะในการที่จะสร้างความมั่นคงค่ะให้กับครอบครัวชุมชนค่ะและเมื่อผู้หญิงค่ะเรามีอาชีพมีรายได้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วครอบครัวเราก็จะมั่นคงชุมชนเข้มแข็งประเทศชาตินะคะก็จะเดินหน้าได้อย่างมั่นคงด้วยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกค่ะหรือประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนค่ะจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะได้ที่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนนะคะหรือว่าจะเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนของท่านในพื้นที่ด้วยนะคะรวมไปถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอของแต่ละพื้นที่เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่ะหรือว่าเอกสารขอสนับสนุนในส่วนของเงินโครงการค่ะและขั้นตอนในการสมัครหรือเสนอโครงการต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามารับฟังเพลงจากทางสถานีกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะขอเชิญทุกท่านค่ะเที่ยวงานตลาดประชารัฐร่วมใจระนองก้าวต่อไปพบกับสินค้าดีของอร่อยผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดระนองค่ะเที่ยวตลาดประชารัฐอุดหนุนของดีระนองสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะวันที่7กันยายนนี้นะคะเวลา 8:30 น.เป็นต้นไปณตลาดเกษตรตะกรบริเวณหน้าศูนย์โอท็อปอบจ.ระนองมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองไปด้วยกันนะคะก่อนจากกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสาระดีๆจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองได้ทาง Facebook เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองและ TikTok CDD ระนองสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ระนองที่เอื้อเฟื้อเวลาและสถานที่ในการจัดรายการครั้งนี้ค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระดีๆจากรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.จังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดและอำเภอรวมถึงเครือข่ายชาวพัฒนาชุมชนค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลาท่านคุณผู้ฟังด้วยรักและปรารถนาดีจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองโดยท่านก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
7: นางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ในนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
11: รายงานอากาศประจำวันที่3กันยายนพุทธศักราช2569สภาพอากาศเมื่อวันศุกร์วันนี้ประเทศไทยยังคงตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตะวันออกของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนก็อยู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมได้อามันประเทศไทยได้อ่าวไทยขอให้ประชาชนดังกล่าวระวังอันตรายฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่หน้าเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับขึ้นลมบริเวณน้ำมันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยที่น้ำมันตอนบนมีสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณที่น้ำมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทิศใต้ตอนบนคาดว่าจะขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนนี้ และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้เพิ่งเข้าสู่ประเทศไทยเป็นกรณีการที่เกิดการวันนี้ถึงจะเกิดการวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ต้นจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต้นจังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรเรือนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับเรือนฟ้าคะนองและเล่าสิบของพื้นที่ลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ฝนที่ตกเวลา 18:34 นาทีวันพรุ่งนี้ลดได้ขึ้นเวลา 6:16 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:46 นาทีและเวลา 13:59 นาทีน้ำตกเต็มที่เวลา 7:47 นาทีและเวลา 19:47 นาทีอุณหภูมิสุดที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 32.0 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้าที่วัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสเรื่องฝนจุดนอง24โมงที่ผ่านมาจุดนอง7กาเมื่อเช้าวันนี้ให้เมืองวัดได้ 16.0 มิลลิเมตรที่นิคมปากแก่นวัดได้ 11.4 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศชุดเชียนการพักดีรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะแม่จุ๊บนะคะก็ห้วนๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่นำมาทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้งระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์และอีกช่องทางหนึ่งวิธีออนไลน์กันด้วยนะคะอยู่นอกเขตจังหวัดระนองฟังกันได้เช่นเดียวกันทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะทั่วโลกเลยฟังผ่านวิธีออนไลน์กันได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสทีเดียวนะวันนี้อวิสราก็ยังคิดนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยวันที่2ที่บอกว่าจังหวัดระนองมีฝนตกหนักนะคะก็มีตกนะคะตกหนักบ้างหยุดบ้างเอาตอนเย็นตกลงมานี่คิดว่าตกยาวนะคะเขาก็มีเว้นวรรคเยอะนะสำหรับฝนเป็นช่วงๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะยังไงรายงานอากาศนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเป็นคำเดิมที่อภิสราจะนำเรียนย้ำๆให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ติดตามนะคะในเรื่องของแรงอากาศเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะลมฟ้าอากาศเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราก็จะได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้มีการอัปเดตมีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่แล้วก็ในเรื่องของลมเรื่องของฝนเนี่ยเป็นอย่างไรเอาละพูดแล้วนี่ก็ไปกันนะคะที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569นะคะอภิสราก็กำลังแจ้งวันนี้แบบประมาทระวังกันกลัวว่าจะหลงเดือนนะคะเพราะว่าแค่ต้นเดือนนะเดี๋ยวกลัวจะหลงว่าเอ๊ยยังเป็นสิงหาคมอยู่นะคะจริงๆนี่ก็เดือนกันยายนนะคะแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569กันด้วย1ตุลาคมปี2569ก็เริ่มนะคะปีงบประมาณใหม่ของระบบราชการไทยกันนะคะตอนนี้ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็ยังคงมีการประชุมนะคะต่อเนื่องทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางเจ้าหน้าที่ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคนะคะแล้วก็รวมถึงสถานีอุตุนิยมวิทยาในแต่ละจังหวัดกันนะคะก็เข้าร่วมประชุมกันเช้านี้เลยเพื่อติดตามนะคะในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้นะคะแล้วก็จากการประชุมก็ประเมินนะคะว่าช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 4-6 กันยายนพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะได้แก่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะก็จะเป็นในตอนบนของประเทศนะคะคือเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและจังหวัดตราดนะคะก่อนที่ในวันที่7กันยายนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำละสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกต่อเนื่องก็เฝ้าระวังตรงนี้กันด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและที่ผู้ที่อยู่บริเวณลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะคะก็ต้องระวังกันหมดเลยและในวันนี้นะคะอุณหภูมิเช้านี้เป็นอย่างไรในส่วนของยอดดอยยอดภูก็ยังคงเป็นสภาพอากาศที่ยังปกติกันอยู่นะคะยอดดอยนี่ก็เหมือนเมื่อวาน 12.0 องศาเซลเซียสส่วนยอดภูนี่ก็มีลดลงนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของ19.0 องศาเซลเซียสที่เขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกเขาเขียวนั่นเองอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 24.2 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะแล้วก็วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือ 22.0 องศาเซลเซียสที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอุ้มผางจังหวัดตากนี้เขาจะต่อเนื่องกันมา
เป็นแรมเดือนทีเดียวนะท่านผู้ฟังนะในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าของแต่ละวันกันนะคะส่วนในจังหวัดอื่นๆก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันละนะบางวันนี่ก็ในภาคใต้บางวันก็จะเป็นระนองบางวันก็จะเป็นตะกั่วป่านะคะหรือกระบี่กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานของประเทศไทยอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้วยนะคะตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 35.5 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็กำลังนึกนะเอ๊ะตอนนี้บ้านเรานี่ก็มีฝนนะอุณหภูมิก็ยังอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าสูงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าก็จะย่างเข้าสู่หน้าหนาวแต่เราก็ต้องรอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังเราไปในรายงานอากาศของที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เอาผลการประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในการคาดการณ์กันในช่วง 4-7 กันยายนเดี๋ยวเราไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนฟ้านี่ล่ะระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเช้าฝน6ชั่วโมงนี่ก็วัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะจะมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่นี่นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีอีกหลายจุดล่ะนะท่านผู้ฟังแต่ก็จะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เพื่อที่จะสะสมสถิติฝนแล้วก็จะทำให้เราได้ทราบกันสถิติฝนรายปีของระนองในแต่ละวันนะคะก็จะนับเป็นสถิติกันเลยเช้านี้ค่ะ 7.8 มิลลิเมตรนะคะจนถึงเที่ยงวันนี้ล่ะฝนรวมทั้งปีของระนอง 2,787.1 มิลลิเมตรนะคะฝนเมื่อวานมาแอบดูนิดนึงท่านผู้ฟังเมื่อวานอำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 16.0 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันค่ะมีปริมาณฝนวัดได้ 11.4 มิลลิเมตรนะคะก็ได้ทราบ2จุดนะคะสำหรับปริมาณน้ำฝนที่ได้มีการสรุปรายงานให้ทราบกันฝากถึงชาวเรือด้วยนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยค่ะท่านผู้ฟังเอาตอนนี้ฝนเกือบแตะ 2,800 แล้วนะท่านผู้ฟังฝนสะสมนะคะคือปกติช่วงนี้มันควรที่จะแตะ 3,000 ได้แล้วก็ถือว่าฝนเขาก็มีตกนะคะแต่ก็เป็นช่วงๆตกหนักตักมากแล้วก็หยุดนะคะตอนนี้เราก็ได้สัมผัสกับแสงแดดกันด้วยนะวันนี้แล้วก็ในพื้นที่ของภาคประเทศไทยตอนบนละที่ยังคงมีฝนกันอยู่ก็ต้องรอดูกันว่าในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ฝนนี่จะมาเยี่ยมเยี่ยมระนองหรือเปล่านะคะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะวันนี้ค่ะสรุปให้ทราบแล้วนะคะท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่รอรับฟังกันอยู่นะคะเพราะวันนี้นี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะในสถานการณ์ต่างๆนะคะให้ได้ทราบกันในเรื่องของอภิสราตามไปดูคำสั่งสักนิดหนึ่งเอาประกาศนะคะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในการอัปเดตข้อมูลเนี่ยอภิสราก็จะตามไปดูนะคะในทุกโพสต์ทุกการประชาสัมพันธ์อ้าวเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่รอติดตามคุณโซเดลนะคะว่าตอนนี้คุณโซเดลอยู่แถบไหนกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้นะคะแล้วเขาก็มีแนวโน้มค่ะที่จะลดกำลังลงอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนเป็นพายุ depression หรือว่าพายุฝนเองนะคะท่านผู้ฟัง depression แล้วก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในช่วงดังกล่าวละก็ระวังกันด้วยนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางแต่พายุโซเดลนะคะพายุโซนร้อนโซเดลแล้วเขาก็จะอ่อนกำลังลงเป็น depression นะคะก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะสรุปให้ทราบกันแล้วขอบคุณนะคะเมื่อวานนะคะท่านผู้
ู้ฟังท่านก็ได้ติดตามในเรื่องของอากาศแล้วท่านก็ถามถ่ายกันว่าเอ๊ะมีพายุที่ยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนกันแล้วนะคะสรุปตรงนี้ก็จากข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตนะคะก็ยังมีอีกลูกนึงที่ก่อนหน้านี้ที่เราทราบแต่เราก็ต้องดูจากการสรุปของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าเป็นอย่างไรแต่แน่นอนค่ะว่าเขาไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟัง15:33 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกับอภิสราจนถึงเวลา16:00 นะคะค่ะช่วงนี้เราไปดูนะคะข่าวสารมีข่าวสารหลายอย่างทีเดียวอภิสราก็แอบยิ้มเล็กๆนะคะยิ้มเยอะๆด้วยในการดูน้องเน่ๆนะคะตอนนี้ก็เปิดภาคเรียนแล้วนะคะแล้วก็ยังติดค้างท่านผู้ฟังที่รักกันไว้เลยว่าเดี๋ยวจะเอาเสียงของน้องเน่ๆมาฝากในรายการก็ได้เดี๋ยวยังไงช่วงถัดไปนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็แอบดูนะคะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็ได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะคะเชียร์กันสนุกมากเลยอวิสราก็ตามดูย้อนหลังนะคะวันนั้นก็จำได้กำลังนั่งจัดรายการอยู่แล้ว NBT Connect ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้อัปเดตข้อมูลเราชนะแล้วนะคะคือสรุปนะคะคือจริงๆนี่ก็ว่าได้ตั๋วไปโอลิมปิกนี้ก็เราก็รู้แล้วล่ะว่าได้ที่1ได้แชมป์เอเชียกันเอาละค่ะต่อไปนี่กีฬาโอลิมปิกนี่ต้องเข้มข้นแน่ๆเลยในการเชียร์ของชาวไทยนะคะเพราะว่าในที่ผ่านๆมานี่เราเชียร์มวยนะคะรอบนี้เราเชียร์วอลเลย์บอลเราก็เชียร์ต่อเนื่องอีกแล้ววอลเลย์บอลแต่ตอนนี้เราไปไกลกว่าเดิมนะคะก็ต้องให้กำลังใจกันและกันตรงนี้กันด้วยเอาละค่ะเรามาดูอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังนะคะความมั่นคงชายแดนในระหว่างไทยมาเลเซียนะคะทางกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียก็มีการประชุม RBC นี่คือการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะคะไทยมาเลเซียครั้งนี้เป็นครั้งที่119นะคะก็ได้จัดมา3วันนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์ด้วยค่ะพร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพบกไทยและพลโทดาโตะไครุนอัสมีซันบินอามัดนาตันนะคะผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียก็เป็นประธานร่วมการประชุม RBC ในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีประเด็นที่นำเข้ามาพูดคุยนะคะนั่นเรื่องของเทคโนโลยีและระบบอัตลักษณ์บุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัตินะคะเพื่อทั้งสองประเทศสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกันด้วยค่ะนอกจากมิติความมั่นคงทั้งสองฝ่ายก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนชายแดนในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าชายแดนที่มั่นคงก็ต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการร่วมมือนะคะระหว่างกองทัพบกของไทยและมาเลเซียนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญค่ะในการป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลามแล้วก็เชื่อมต่อการทำงานข้ามพรมแดนกันด้วยเป็นการสร้างความปลอดภัยกับประชาชนก็ถือว่าเป็นความสำคัญโดยตรงนะคะต่อการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจและสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยมาเลเซียนะคะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นชายแดนเหมือนกันเราก็ได้ทราบนะคะว่าทางตอนล่างเขาก็มีการประชุมนะคะแล้วก็ในส่วนของระนองเองเนี่ยในชายแดนจังหวัดระนองประเทศไทยแล้วก็ทางเมียนมาก็มีการประชุมกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้ามีข่าวก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา15:00
37นาทีสักครู่เดียวนะคะช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาพูดคุยกันกับบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะอภิสราก็จะนำเพลงอาจจะเป็นช่วงใกล้ๆเลิกงานนะคะท่านผู้ฟังแต่มันเป็นกาแฟตอนเช้าแล้วทำยังไงแต่ในเมื่อขอมาก็เปิดให้ฟังกันนะคะขอกาแฟแก้วหนึ่งเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

สองเพลงมาให้ฟังเลยนะคะท่านผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาขอกาแฟแก้วหนึ่งอภิสรานะคะเปิดเพิ่มมาอีกเพลงคือเธอคือกาแฟในตอนเช้าถึงแม้ว่าเราจะนำมาฟังกันในช่วงบ่ายๆใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วใกล้จะเลิกงานกันแล้วด้วยนะคะท่านผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าเอ๊จะดื่มกาแฟช่วงไหนก็สามารถที่จะนอนหลับกันได้นะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหลังเที่ยงจะไม่ดื่มแล้วนะคะเพราะว่าดื่มช่วงบ่ายนี่โน่นกว่าจะได้นอนนี่อาจจะดึกดื่นทีเดียวนะคะว่าจะได้นอนบางท่านบอกว่าตีสามตีสี่ก็ยังไม่หลับเลยนะคะก็ต้องดูความพร้อมของร่างกายกันด้วยว่าเราสามารถที่จะรับเขาได้ในช่วงไหนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะก็จะใช้กาแฟเข้ามาช่วยด้วยนะคะในช่วงเช้านะแต่ช่วงบ่ายนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรกันนะคะก็คุยกันนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้บ่ายสามมีเรื่องเล่าเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาคุยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ได้เห็นมีข่าวที่ออกมานะคะที่บอกว่าโควิดระบาดหนักเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ข่าวปลอมนะจ๊ะท่านผู้ฟังค่ะอย่าเพิ่งแชร์ด้วยนะคะถ้าว่าไปเจอข่าวปลอมที่บอกว่าโควิดระบาดหนักเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ข้อมูลที่อ้างแบบนี้นะคะและอ้างว่ารัฐบาลเตรียมยกเลิกไม่เป็นความจริงย้ำเลยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะข่าวปลอมอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็ไม่รีบส่งต่อไม่ส่งต่อด้วยนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อย่าส่งเลยเพราะว่าไม่จริงนะคะก่อนจะเชื่อก่อนจะแชร์ก็ต้องเช็คให้ชัวร์เช็คต้นทางเจ้าของเรื่องการอ้าวที่บอกว่าทางรัฐบาลเตรียมยกเลิกนี่แหละเราเข้าไปดูเลยท่านผู้ฟังเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะหรือว่าเพจ Facebook ของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อหลักๆนะคะเขาก็จะมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ตรงนี้กันอยู่เราเช็คต้นทางข่าวสำคัญก็ต้องมาจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเช็ควันที่ระวังข่าวเก่าหรือข้อมูลที่ถูกนำมาแชร์ใหม่เช็คก่อนแชร์ไม่แน่ใจก็ไม่แชร์แล้วก็หยุดข่าวปลอมเริ่มที่ตัวเรากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อภิสราก็นั่งในฐานะที่เป็นแอดมินของเพจสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นี่บางครั้งนี่ก็เห็นมีการแชร์นะคะในส่วนที่สวทรนองได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ไว้อภิสราก็ตามเข้าไปดูเป็นข่าวเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็มีในเรื่องของสถานการณ์ฝนนะคะก็ต้องดูวันที่ดูเวลาดูปีพ.ศ.กันด้วยดูปีคริสตศักราชกันด้วยนะคะว่าเป็นปัจจุบันไหมเดี๋ยวจะตกใจกันนะคะตอนนี้ก็ยังคงรายงานในเรื่องของน้ำท่ากันอยู่ในส่วนของการติดตามน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงไปดูแลแล้วก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนในการสัญจรไปมาบนท้องถนนช่วงที่มีการก่อสร้างทางนะคะบริเวณสะพานแล้วก็ในเส้นทางหลวงหมายเลข4นี่ล่ะเมื่อ2วันที่แล้วนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยท่านก็ลงพื้นที่นะคะพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะท่านก็กำชับกำชานะคะก็บอกว่ายังไงให้ประชาชนที่สัญจรไปมานี้ได้มีความสะดวกตรงนี้กันนะคะท่านก็ย้ำและเมื่อวานนะคะก็ได้ยินนะคะในที่อภิสราได้ลงพื้นที่ทำข่าวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาระนองก็ได้ยินมีการพูดคุยกันนะคะในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะคะบอกว่าได้ลงไปดูในพื้นที่ต่างๆแล้วด้วยเพราะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็เลยว่าในช่วงที่การบอกนะคะมีป้ายบอกเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็ช่วยกันดูแลกันอยู่นะคะเห็นว่าตรงไหนนี่สามารถที่จะบอกกันได้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งข่าวในเรื่องของสมมุตินะคะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรหรือว่าอาจจะมีดินสไลด์ตรงนั้นตรงนี้นี่คือในส่วนของกลุ่มของระนองนี่เขาจะมีการสื่อสารทุกหน่วยงานก็จะไปอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีการโพสต์มีการส่งข้อมูลต่อๆกันอยู่นะคะแต่ถ้าว่าท่านก็มีส่วนหนึ่งที่จะแจ้งข่าวสารตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
50นาทีนะคะดูวินาทีไหมเดี๋ยวจะแจ้งวินาทีด้วยนะคะท่านผู้ฟังจะได้ไม่ต้องเหลือบดูนาฬิกานะคะอภิสราช่วยขานให้แล้วกันมาดูกันในเรื่องของโควิดล่ะนะตอนนี้โควิด19สายพันธุ์นิมบัสนะคะชื่อย่อของเขาคือ NB.1.8.1 นะคะชื่อสายพันธุ์นิมบัสนี่แหละก็เช็คลิสต์อาการที่ควรเฝ้าระวังนะคะคืออาการเริ่มแรกเลยจะเจ็บคอมากกลืนน้ำลายลำบากเป็นอาการที่พบได้บ่อยแล้วก็เด่นชัดในสายพันธุ์ช่วงนี้มีไข้ต่ำๆถึงไข้สูงนะคะหรือว่าจะรู้สึกมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งนี่หลังจากเจ็บคอมากแล้วล่ะก็มีอาการไอแบบแห้งๆไอแบบมีเสมหะก็ได้นะจ๊ะมีน้ำมูกแล้วก็คัดจมูกค่ะคล้ายกับเรามีอาการภูมิแพ้หรือมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังอาการแบบนี้นี่มัน

0: หรือจับปากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเราเกิดไปสัมผัสเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่นำเข้าสู่ร่างกายตรงนี้กันได้และที่สำคัญคือเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงในที่แออัดหรืออากาศที่ไม่ถ่ายเทก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็เช็คอาการตัวเองกันด้วยถ้าว่าเออเราเริ่มมีอาการแบบนี้แล้วนี่ควรที่จะพักนะคะหยุดเรียนนะคะแล้วก็หยุดงานพักผ่อนสัก3วันนะคะอย่างน้อยๆ3วันแล้วถ้าว่ามีอาการดีขึ้นค่อยกลับมาเรียนแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานกันเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเรานี้ได้รับเชื้อตรงนี้ไปด้วยนั่นเองเนี่ยท่านผู้ฟังนะในเรื่องของโควิด19นะคะสายพันธุ์นิมบัสนะคะก็สรุปให้ทราบกันนะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้ยังมีด้วยหรือนะคะบางท่านมีคำถามนะมีด้วยหรือโควิด19ยังมีค่ะแต่เขาก็กลายเป็นอะไรนะโรคประจำถิ่นไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็อาการก็ไม่รุนแรงแต่มันก็จะใกล้เคียงกันละสำหรับการกับการเป็นไข้หวัดนะคะถ้าว่าเราตรวจ ATK นี่เราก็สามารถที่จะรู้เครื่องมือตรวจ ATK นี่จะบอกได้นะคะถ้าว่าเราได้รับเชื้อโควิด19กันนะคะยังไงก็ห่วงใหญ่ผู้สูงอายุสตรีที่ตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กนะคะตรงนี้ก็หากเกิดเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมานะคะก็เป็นการป้องกันกันนั่นเองท้ายสุดของรายการอภิสราจะทิ้งท้ายกันนะคะด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เป็นตอนที่308นะคะในการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันกับคุณอธิปไตยจันเทพนิติกรปฏิบัติการของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอภิสราล่ำลาไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ15:10 นจนถึงเวลา16:00 นค่ะทางสวทระนองทั้ง2ระบบเลย FM 107.25 MHz AM 783 KHz อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
3: ในการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวีโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ 2. การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวีได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับ สำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวี

แต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวีหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวีกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวีดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ 5. ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว โดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank จำนวนกว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
9: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับอยู่กับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz ครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแล้วก็แน่นอนครับทางสวททุ่งสงนะครับยังคงมีบุคลากรน่ารักน่ารักคุณภาพอยู่ครบทุกท่านเลยนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกัญจนะวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบรรเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการให้แยกข่าวนะครับผ่านทางไลฟ์สด Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97รวมไปถึงเครือข่ายของรายการให้แยกข่าวนะครับในสวท5นะครับภาคใต้ตอนบนทั้งหมดเลยรวมไปถึงทาง FM 97 MHz ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงก็รับฟังรายการนี้ได้เช่นกันครับรายการวันนี้ครับประกอบไปด้วยนะครับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วง PID Service นะครับแน่นอนว่าเป็นข่าวสารดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบและในช่วงแรกนะครับรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเต็มๆเลยนะครับกับเรื่องงานเทศกาลในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงเวลานี้นะครับก็แน่นอนว่าใกล้สู่ในเรื่องของงานประเพณีเหมือนศาสตร์เดือน10นะครับแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งสงเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ไฮไลท์ของงานบุญศาสตร์เดือน10นั่นก็คืองานเปตะเฟสติวัลนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ครับ
1: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของงานในพื้นที่อำเภอทุ่งสงกับงานบุญศาสตร์เดือน10และไฮไลท์เด่นในเรื่องของเปตะเฟสติวัลครับสำหรับเปตะเฟสติวัลนั้นคือเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากเทศกาลรับส่งตายายส่วนหนึ่งของเทศกาลศาสตร์เดือน10ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประเพณีอันดีงามวันนี้นะครับก็แฝงไปด้วยกุศโลบายในเรื่องของเชิญชวนให้ลูกหลานเนี่ยกลับบ้านมาพบปะญาติพี่น้องต่างๆนะครับรวมไปถึงระลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นการทำบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยนะครับอีกทั้งสำคัญเลยก็คือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานต่อยอดประเพณีอันดีงามแบบนี้เนี่ยให้คงอยู่สืบไปครับพัฒนาให้เมืองทุ่งสงแบบนี้เนี่ยเป็นเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนมากขึ้นปลุกพลังแห่งความเข้มแข็งของท้องถิ่นสร้างชาติในอนาคตที่ดีงามครับนำมาซึ่งการร่วมมือของภาคีเครือข่ายในเมืองทุ่งสงทั้งหมดเลยนะครับสำหรับงานแบบนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่นะครับภายใต้โครงการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาทุนเมืองทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนะครับของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นการได้รับทุนมาจากทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพท.ของกระทรวงอว.นะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณปิยนาถกลิ่นภักดีครับนักวิจัยพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่ดูแลโครงการวิจัยและการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมครับวันนี้ท่านจะมาให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเปตะเฟสติวัลสำหรับปีนี้ในรายการให้แยกข่าวของทางสวท.ทุ่งสงนะครับวันนี้คุณปิยนาถอยู่ในรายการกับเรานะครับสวัสดีครับคุณปิยนาถครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมเราถามกันตรงๆเลยนะครับสำหรับการจัดงานเปตะเฟสติวัลอำเภอทุ่งสงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
3: การจัดงานเปตะที่ผ่านมานะคะของอำเภอทุ่งสงนะคะ
0: ครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดมา2ปีแล้วนะคะปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่3
0: ครับ
3: นะคะทีนี้ปีนี้เนี่ยที่เป็นปีที่3เนี่ยเดิมเนี่ยตอนปีแรกเนี่ยเราจัดแค่3วันในช่วงเทศกาล ช่วงต้นนะคะที
0: ่
3: เป
0: ็
3: นเรื่องของการรับตายายและเราสุดท้ายเราจะไปส่งตายายกันที่วัดชัยชุมพลถัดมาปีที่2เนี่ยเราเพิ่มวันจัดนะคะต
0: ั้
3: งแต่วันแรม1ค่ำจนถึงแรม15ค่ำก็คือ15วัน15คืน
0: ครับ
3: นะคะมีตลอดนะคะวันสุดท้ายเนี่ยช่วงเช้าเราไปจัดที่วัดตอนกลางคืนก็จะกลับมาอยู่ที่งานเหมือนเดิมนะคะส่วนสำหรับในปีนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนซ
0: ึ่
3: งเป็นวันแรม1ค่ำจนถึงวันที่11ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรม15ค่ำนะคะเพราะการจัดของปีนี้กับปีที่แล้วก็จะจัดเท่ากันแต่ในช่วงปีนี้เนี่ยเนื่องจากเรามาจัดตรงช่วงปลายเดือนกันยายนเพราะว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ยมันมีเดือน8 2ครั้งนะคะมันก็เลยเลทมานิดนึงนะคะซึ่งในการจัดงานเนี่ยก็มีกิจกรรมงานอะไรเด่นนะคะเด่นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่วันแรกก็คือเรื่องของขบวนรับตายาย
0: ครับผม
3: ค่ะขบวนรับตายายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งเมืองทุ่งสงเนี่ยนะคะ
0: ครับ
3: ก็คือเราจะมีทั้ง13ตำบลในอำเภอทุ่งสงมาร่วมกันในขบวนแห่นะคะรับตายายแล้วขบวนแห่ของเราเนี่ยไฮไลท์ของมันเริ่มตอนช่วงเย็นนะคะหกโมงเย็นเราถึงจะเริ่มแห่ตายายเวลาอะไรคะแดดร่มลมตกบรรยากาศกำลังได้ที่นะคะตายายก็จะมีการแห่ขบวนแห่ในขบวนแห่ก็มีไฮไลท์อีกค่ะ
0: ครับผม
3: เรามีสัญลักษณ์ของเปตะก็คือสัญลักษณ์ของผู้ล่วงลับไปแล้วหรือปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเป็นทองสูงที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะคะใหญ่กว่าคนจริงๆสัก2เท่ามันก็จะสูงประมาณสัก2เมตรครึ่งเกิน2เมตรครึ่งอะค่ะก
0: ็
3: จะอยู่ในขบวนแห่ด้วยในทุกๆตำบลก็จะมีเปตะของเขาอย
0: ู
3: ่ในขบวนหลังจากเดินขบวนมาเนี่ยมาถึงก็จะมีการโชว์ของแต่ละตำบลนะคะให้คณะกรรมการเนี่ยดูเปตะเองเขาก็จะมีการแสดงของเขา
0: ครับ
3: แล้วในปีนี้นี่พิเศษไปกว่านั้นค่ะหลังจากที่แสดงที่คณะกรรมการแล้วเนี่ยพอเดินมาจนถึงหน้าที่เราจัดงานคือที่หลาดยิบนะคะ
0: ครับ
3: ตรงถนนชนวีดาที่หลาดยิบเนี่ยบรรดานางรำทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่ม13ตำบลกลุ่มนึงเนี่ยมีประมาณก็ทั้งหมดรวมแล้วก็เกือบ200คนนะคะก็จะแยกมาแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเปิดงานก
0: ็
3: จะมีการรำพร้อมกันทั้งเกือบ200คนบนถนนชนปรีดาด้านหน้าของหลาดชุมทางทุ่งสง
0: ครับ
3: ลำวงที่รำเนี่ยชื่อว่าลำวงทุ่งสง
0: อืมครับผม
3: มันจะเป็นลำวงที่ไม่ได้เป็นลำวงมาตรฐานหรือลำวงทั่วไปแต่จะเป็นลำวงที่ทำมาเพื่อให้มันเป็นลำวงทุ่งสงนะคะ
0: เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่เลย
3: เนื้อเพลงก็จะแต่งโดยคนทุ่งสง
0: โอ้นี่คือไฮไลท์เด่นที่นี่เลย
3: ครับใช่ค่ะ
0: ครับผมโอ้การจัดงานที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ปีนี้ไฮไลท์น่าสนใจเช่นกันนะครับจากการจัดงานที่ผ่านมาเนี่ยเสียงตอบรับฟีดแบคของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เนี่ยเราเขามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเปตะเฟสติวัลยังไงบ้างคร
3: ับ จริงๆอะค่ะตอนที่เราจัดงานปีแรกอะเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือในการสร้างให้เมืองทุ่งสงของเราเนี่ยเป็นที่รู้จัก
0: ครับ
3: เพิ่มมากขึ้นลักษณะนั้นนะคะเพราะธรรมดาเนี่ยคนทุ่งสงก็จะรู้จักอำเภอทุ่งสงในแง่ของเป็นชุมทางรถไฟนะคะแต่เราใหญ่จะมองว่าใหญ่จะให้คนมองทุ่งสงว่าที่ทุ่งสงเองเนี่ยเรามีทุนวัฒนธรรมนะแล้วทุนวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ในพื้นที่ซึ่งคนในพื้นที่เองก็ยังรักษาทุนเหล่านั้นอยู
0: ่
3: เพราะนั้นตัวเทศกาลเปตะเฟสติวัลเนี่ยค่ะในปีแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนกันกับเราเตรียมความพร้อมอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมที่เราเตรียมเนี่ยเราไม่ได้มาเตรียมที่ตอนเทศกาลอย่างเดียวจริงๆความพร้อมเราย้อนกลับไปเมื่อปี60นะคะเมืองทุ่งสงเองเนี่ยนะคะได้เกิดตลาดทุนวัฒนธรรมขึ้นแห่งหนึ่งนะคะโดยตั้งอยู่บนถนนชัยชุมพลซึ่งเป็นถนนสายประวัติศาสตร
0: ์
3: ตรงนั้นเนี่ยค่ะโครงการวิจัยเขาเข้ามาทำงานเนี่ยเหมือนกับเขาปูพื้นนะคะปูพื้นให้คนทุ่งสงเนี่ยเตรียมตัวทำอย่างไรที่จะนำทุนวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยของทุ่งสงเนี่ยค่ะนำมันมาเนี่ยแล้วก็เอามาให้มันเกิดรายได้ขึ้นได้แล้วรายได้นั้นก็จะได้หมุนเวียนอยู่ในชุมชนเพราะหลาดชุมทางทุ่งสงเกิดขึ้นผู้ค้าก็เลยกลายเป็นต้องเป็นคนทุ่งสงเท่านั้นมาจาก13ตำบลได้เราก็เริ่มวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้นทีละขั้นก
0: ้
3: าวมาจากปีที่1จนกระทั่งถึงปีที่6นะคะ
0: ครับ
3: เราถึงมาเริ่มว่าตอนนี้เรามีความพร้อมในเรื่องของการทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมในเรื่องของการหารายได้แล้วนะ
0: ร
3: เราได้ขยายย่าน จากเดิมเนี่ยมันไม่มันมีอยู่แค่ย่านหลายชุมชนเราขยายย่านจาก1ย่านเป็น2ย่าน3ย่าน4ย่านแล้วท้ายที่สุดเราก็ใช้เทศกาลมาเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองในการที่จะพัฒนาเมืองลักษณะนั้น
4: เรามีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มาต่อยอดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ชอบได้ประโยชน์กันมาก
3: ปรากฏว่าตอนที่เราจัดครั้งแรกอะค่ะมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นไวรัลอะค่ะ
4: เป็นไวรัลเลย
3: ชื่อมันติดนะคะคำว่าเปตาเฟสติวัลทุกคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรเปตา
4: พอเขารู้ความจริงนี่เขา
3: พอเปตาอะไรเปตานี่เปรตไหมเขาก็ถามเอ้าก็งานเปรตนะสิแต่ทีนี้เปรตในความหมายของคนทุ่งสงเนี่ยค่ะเปรตเนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือภาษาสันสกฤตเนาะที่คำว่าเปรตเนี่ยเป็นมันหมายถึงผู้ที่ไปก่อนหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพอมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันก็จะเขียนเป็นสระเอปปาตอเต่าซึ่งอ่านว่าเปตะมีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือน10ที่เราต้องหลบบ้านใช่ไหมคะมาทำบุญให้ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นเทศกาลของการแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งมันเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยมันอยู่ในตัวนะคะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราจัดงานเปตะเฟสติวัลมันกลายเป็นงานโกสเฟสติวัลถูกไหมคะพอพูดถึงโกสเฟสติวัลเนี่ยมันก็เลยทำให้แรงกระเพื่อมมันสูงนะคะพอเราจัดปีแรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมให้กับเมืองเราแทนที่คนจะรู้จักแค่มันเป็นชุมทางรถไฟ คนก็รู้จักในแง่ของอุ้ยมีงานเปตะเฟสติวัลด้วยพอปีที่2เรายิ่งได้รับความร่วมมือเรามีหน่วยงานองค์กรอื่นๆอีกหลายๆองค์กรเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็พอเราจัด15วัน15คืนนะคะ
4: เ
3: ราก็เรียงร้อยกิจกรรมอะค่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเรียงร้อยให้มันเป็นกิจกรรมของชุมชนเราไม่ได้จัดโดยใช้organizer ที่เป็นมืออาชีพนะคะเราจัดโดยเนี่ยคนชาวบ้านที่อยู่ในทุ่งสงเนี่ยแล้วยิ่งในปีนี้เนี่ยประเด็นของมันจะชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าการจัดครั้งนี้เราจัดลักษณะของใช้นักจัดการทุน มาทำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในงานทั้ง15วันเลย
4: เป็นหนึ่งในเครือข่ายของเราเลยนักจัดการ
3: เป็นนักจัดการทุนนักจัดการทุนมีตั้งแต่เยาวชนมีตั้งแต่ผู้สูงอายุมีวัยทำงานก็มีหรือว่ารวมกลุ่มกันหลายๆคนมาร่วมกันตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุก็มีลักษณะนี้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้คือไปมองว่ามันเป็นเสน่ห์นะเสน่ห์ของพื้นที่อะค่ะในการที่จะได้มาทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันอยากมีความอยากร่วมกันมีความสุขร่วมกันอะไรลักษณะนี้แล้วก็รายได้ก็หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
4: ครับผมอันนี้ผมถามนิดนึงว่าในภาพรวมเนี่ยไม่รู้จะพูดหมดหรือเปล่าแต่อยากรู้จังเลยว่าภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันจับมือกันสนับสนุนงานดีๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในเปตาเฟสติวัลนะคุณผู้ชมคุณฟังมีหลายงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเนี่ยเยอะมาก
3: ใช่จริงๆแล้วน่าภาคภูมิใจนะคะคนทุ่งสงเนี่ยคือเนื่องจากอำเภอทุ่งสงเนี่ยเราพูดได้ว่าเป็นอำเภอที่มีการบูรณาการการทำงานกันยาวนานมากอะค่ะ
4: ครับ
3: ด้วยตั้งแต่เราน้ำท่วมทุ่งสงน้ำท่วมซ้ำซากปีหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยพี่มาทำงานใหม่ๆปี24เนี่ยปีหนึ่งเป็น30ครั้งอะจนกระทั่งมันพัฒนามาจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะน้ำท่วม 4-5 ปีครั้งได้อะคิดดูดิตรงนั้นเนี่ยค่ะเพราะการที่มันประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยมันกลายมาเป็นว่ามันเกิดขึ้นจากการบูรณาการการทำงานซึ่งมีทางท่านในอำเภอเนี่ยเป็นหัวหอกนั่งหัวโต๊ะเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมนะคะท้องถิ่นท้องที่ก็มารวมตัวกันแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานไปด้วยกันในลักษณะนั้นค่ะเพราะเราจะเห็นว่าการตอบโจทย์เวลาถามว่าความสำเร็จหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนเนี่ยสำคัญแต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มใดคุณคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่สำคัญเท่ากับคนหลายๆกลุ่มมาทำงานกันอย่างมีส่วนร่วม
4: ครับผมมาในส่วนหลังที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของหลายๆสิ่งทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เชิงบันเทิงเชิงจริงจังแล้วก็หลายๆหลากหลายเรื่องราวที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเร็วๆนี้กับเปตะเฟสติวัลก็จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณนุชนาเนี่ยฝากนะเชิญชวนประชาสัมพันธ์แถลงข่าว ล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับในรายการของเราเกี่ยวกับการจัดงานเปตาเฟสติวัลปี2569นี้เลยครับ
3: ยินดีค่ะยินดีค่ะจริงๆแล้วอะค่ะงานเปตาเฟสติวัลของเราในครั้งนี้เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าไฮไลท์คือขบวนแห่นะคะก็คือวันแรก ทีนี้วันแรกเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยค่ะวันที่27กันยาถึงวันที่11ตุลาคมอ่ะนะคะถ้าเราพูดในภาพรวมก็คือเราจะแบ่งกิจกรรมออกไปเนี่ยก็คือกิจกรรมที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการจำหน่ายสินค้าชุมชนของดีเมืองทุ่งสงนะคะ
4: เ
3: รามีเวิร์กช็อปงานศิลปะที่อยู่ในงานแล้วก็มีงานคราฟทุกวันนะคะแล้วก็ในวันแรกแล้วนอกจากนี้เนี่ยค่ะในแต่ละวันนะคะของ15วันเนี่ยเราจะมีการสาธิตเช่นวันแรกของงานวันที่27เราจะมีการสาธิตทำขนมเดือน10ที่เป็นขนม5อย่างไม่ว่าจะเป็นพองลาขนมบ้านขนมดีซัมหนุ่มเขยปลาน
4: ะคะเป็น
3: ขนมที่มีความหมายของเดือน10แล้ว
4: แ
3: ต่ละวันทุกวันเราก็จะมีอาหารขนมพื้นบ้านมาสาธิตหมดเลยแต่มันจะมีอยู่4วันที่เราจะไม่สาธิตเราจะมีการแข่งขันกันนะคะเพราะนั้นถ้าพูดโดยภาพรวมก็คือว่างานทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นการประกวดจะแบ่งออกเป็นมหรสพจะแบ่งออกเป็นการแข่งขันนะคะทีนี้มหรสพที่มีเนี่ยคนสนใจว่ามหรสพต้องมี15วันมีนักร้องมาทุก15วันไหมนะคะเราก็จะแบ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีตัวส่วนของมหรสพเนี่ยอยู่สักประมาณ6วันนะคะวันแรกเนี่ยจะเป็นโกตุนโกลเด้นซองซีซั่น6มาแล้วก็มีวันที่2นี่น่าสนใจมากค่ะเป็นการแสดงของเด็กๆเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาใช้ชื่อว่ารวมศิลป์ถิ่นนครศรีนะคะเป็นการแสดงสื่อผสมทั้งหมดแล้วก็จะมีลำวงเวียนครกมีการมีดนตรีของที่เราเคยประกวดดนตรีทุ่งสงคอนเทสอะค่ะเด็กๆเยาวชนของโรงเรียนสตรีโรงเรียนทุ่งสงโรงเรียนทุ่งสงวิทยาก็จะมาแสดงให้เราดูมีโนราประสิทธิ์มีเนตราเชนต่อมาการแข่งขันเรามีแข่งขันเดินทอนโยงแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านคือแกงน้ำแกงขนมจีนไม่ใส่กะทิแกงขมิ้นข้าวยำคุกแกงส้มมีการจัดหมักแบบโบราณซึ่งไม่ใช่บาทปัจจุบันที่ทำเป็นรูปพระธาตุแล้วก็เอาลามาทำเป็นลักษณะนั้นแล้วเอาขนมเดือน10มาแปะๆนะคะแล้วก็การประกวดก็จะมีประกวดภาพถ่ายประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ลำมงทุ่งสงทับยาวออกพรานหนูน้อยเปตะและนาฏศิลป์สร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะเราจะแบ่งในทั้ง15วันนั้นเรียงร้อยทั้งหมดนี้เข้ามาเป็นกิจกรรม
4: โอเคสุดยอดเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเราพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างพื้นที่นักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับที่รับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็อย่าลืมมาเปตาเฟสติวัลของอำเภอทุ่งสงกันนะครับ27
3: กันยายน
4: นะครับถึงวันที่11ตุลาคม2569ครับ
3: แรม1ค่ําถึงแรม15ค่ําเดือน10ค่ะ
4: ครับผมเราก็มาสืบสานประเพณีแล้วก็มาเต็มอิ่มกับวัฒนธรรมในพื้นที่ของทุ่งสงครับวันนี้เราขอบคุณนะครับคุณปิยนาถกลิ่นพักดีครับนักวิจัยพื้นที่ของมศิลปากรนะครับผู้ดูแลโครงการดีๆแบบนี้ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงครับวันนี้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการกับทางสสร.ทุ่งสงครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่คุณผู้ชมคุณฟังแล้วมารับฟังช่วงสุดท้ายของรายการให้ยะข่าววันนี้ครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการให้ข่าวเรามาฟังข่าว PRD Service กันนะครับข่าวนี้น่าสนใจมากนะเตือนภัยกับผู้สูงอายุนะครับตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยออกมาเตือนหลังจากที่มีการพบสถิติที่น่ากังวลในเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพนะครับมุ่งเป้าเรื่องของเหยื่อที่เป็นคนวัยเกษียณครับพบยอดเสียหายพุ่งสูงถึง8เดือนทะลุ 3,000 ล้านแม้ว่าตัวเลขคดีอาจจะยังไม่สูงแต่ว่ายอดความเสียหายเนี่ยจำสูงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการหลอกลวงผ่านคอมพิวเตอร์นั้นได้รับความนิยมมากสุดในบรรดาของมิจฉาชีพแล้วก็ทยอยหลอกให้ลงทุนเป็นจำนวนเงินที่สูงมากดังนั้นเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้ระวังในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ทางมิจฉาทางระบบเรื่องของผู้วัยเกษียณแบบนี้นะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยโดนหลอกกันเยอะมากนะครับต้องเข้าใจกันว่าหากจัดคดีตามความเสียหายล่าสุดเนี่ยก็มีทั้งการหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีทั้งข่มขู่ทางโทรศัพท์มีทั้งในส่วนของหลอกให้ทำรายได้พิเศษหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือว่าประสงค์ต่างๆนี่ครับแล้วก็ยังมีการหลอกลวงในเรื่องของความรักความให้ความหวังกันเนี่ยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านพันตำรวจเอกเกรียงไกรผู้ไทยสงนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็เน้นย้ำว่าเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าผู้ที่เกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยหากได้รับบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานขอให้มีการเพิ่มความระมัดระวังจากภัยมิจฉาชีพแบบนี้หากมีบุคคลที่ไม่รู้จักติดต่อมาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายมือถือหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆแล้วก็กล่าวหาว่าเราไปพัวพันกับบัญชีม้าบัญชีฟอกเงินยาเสพติดผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็เน้นย้ำเลยว่าต้องระวังแล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อทางไปยังตำรวจที่ดูแลในเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศพร้อมกัน70สถานีตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้กับเรื่องราวใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นำมาฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการกันอยู่ตอนนี้ไปช่วงแรกของรายการกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องในช่วงนี้นะครับเรากลับมาติดตามสายทานพระเมตตาแห่งบ้านใหม่หมอกจามและบ้านวังดินความทรงจำที่ไม่เคยลบเลือนไปจากใจราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หากย้อนกลับไปในอดีตดินแดนห่างไกลชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นพื้นที่ทุรกันดารการเดินทางยากลำบากและราษฎรส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาต้องเผชิญกับความยากจนการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมไปถึงปัญหาการปลูกพืชเสพติดและการทำลายป่าไม้แต่สิ่งเหล่านั้นกลับมาลายหายไปพร้อมกับการปรากฏของรอยพระบาทที่ทรงก้าวลงบนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ณบ้านวังดินอำเภอแม่อายเป็นครั้งแรกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่ไร้ที่พึ่งและทรงเริ่มมีพระราชดำริในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาอาชีพทดแทนเพื่อให้ราษฎรมีกินมีใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่นต่อมาเมื่อวันที่19มกราคม2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในปีเดียวกันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่หมอกจามและในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ได้หลั่งไหลสู่ชาวไทยใหญ่และชาวไทยภูเขาณบ้านใหม่หมอกจามเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดภาพความประทับใจในวันนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายภาพของสองพระองค์ที่ทรงย่ำพระบาทลงพื้นดินฝุ่นแดงทรงไม่ถือพระองค์และทรงประทับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระเมตตาอย่างตั้งพระราชหฤทัยในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จร่วมงานยกยอครูหมอไตครั้งที่หนึ่งและทรงมีพระราชดำรัสสำคัญที่ให้ชาวไทยใหญ่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรชายแดนผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความอุ่นใจแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์เก้าขึ้นเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยให้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและวิชาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนนอกจากนี้การเสด็จทรงงานในพื้นที่บ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามยังนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามที่เข้ามาส่งเสริมเกษตรแผนใหม่แนะนำการปลูกพืชและไม้เมืองหนาวทดแทนพืชเดิมช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าธรรมชาติทุกวันนี้แม้การเวลาจะผ่านพ้นไปนานหลายทศวรรษแต่เรื่องราวการเสด็จเยือนบ้านวังดินและบ้านใหม่หมอกจามของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจะยังคงแผ่กิ่งก้านและเติบโตอยู่ในหัวใจของชาวแม่อายตลอดไปนี่คือความประทับใจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากความประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่อายที่มีต่อทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับช่วงต่อไปติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ช่วงตามรอยพระเมตตาเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงตระหนักว่าป่าไม้และสิ่งแวดล้อมคือรากฐานของชีวิตคนไทยพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: สภาพความร่มรื่นสดชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธารรวมถึงไม้นานาพันธุ์บนป่าดอยดำทุกวันนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดอยดำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีและในปัจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับราษฎรบนดอยสูงนะคะซึ่งเวลานี้มีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้นคงต้องติดตามเพิ่มเติมจากทางหัวหน้าบุญยฤทธิ์วิจิตรหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะวันนี้ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำมีความแตกต่างไปจากช่วงแรกที่เริ่มโครงการยังไงบ้างคะ
2: พื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำตั้งเมื่อปี2545นะครับก็ช่วงแรกก็พื้นที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลำเลียงยาก็จะเป็นพื้นที่ดอยสีดำปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำโครงการบ้านเล็กไปต่อยอดโดยตั้งเมื่อปี45โดยเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงครับให้ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นให้นำราษฎรขึ้นมาอยู่ข้างบนก็ทางกรมอุทยานได้มีการฟื้นฟูป่าจำนวน 4,000 ไร่ก็ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นจากเดิมที่เป็นดอยสีดำแล้วก็มีการทำฝายซึ่งพื้นที่ป่าเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากชายแดนพม่าประมาณ5กิโลเมตรครับ
1: อืมค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยก็พอป่าสมบูรณ์เสร็จพื้นที่นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่ลงไปลำเลียงด้านล่างแล้วก็ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับผม
1: แล้วชาวบ้านเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆของการดำเนินงานเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
2: ครับผมก็ราษฎรในโครงการเนี่ยครับอย่างที่บอกนะโครงการนี้ครับก็ตั้งขึ้นโดยการเป็นเหมือนโครงการทดลองของสมเด็จพระวันเตียครับก็ได้นำราษฎรสี่ชนเผ่าขึ้นมาอาศัยอยู่บนดอยมีกะเหรี่ยงมูเซอร์อาขาแล้วก็ลีซอเป็นแบ่งเป็นชนเผ่าละ5ครัวเรือนก็รวมทั้งหมด20ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยปี2569เนี่ยเหลือจำนวนทั้งหมด9ครัวเรือนก็เหลือราษฎรอยู่จำนวน3ชนเผ่าก็จะมีลีซออาขามูเซอร์นะครับแล้วก็ราษฎรที่ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ย 5,000 ปีได้หาราษฎร1นะครับก็เป็นคนจนคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาอยู่ข้างบนดอย2ให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นยามเหมือนเปรียบเหมือนยามเฝ้ารองชายแดนซึ่งเพราะมันห่างกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณ5กิโลแล้วก็เหมือนเป็นช่วยป้องกันยาเสพติดทางลำเลียงยาเสพติดด้วยสามก็เหมือนให้ทางกรมอุทยานแล้วก็หน่วยงานร่วมเนี่ยทำการวิจัยทดลองให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ช่วยดูแลป่าด้วยนะที่นั่นก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับผม
1: ค่ะในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมีหลักในการดำเนินงานยังไงบ้างคะหัวหน้า
2: หลักในการดำเนินงานการนี้ก็จะใช้หลัก3อนะครับก็คืออิ่มอุ่นและอุดมการ1นะครับอิ่มนะครับ
1: ค่ะ
2: อิ่มก็คือราษฎรที่อยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีอาหารกินทั้งหมด3มื้อมีความอิ่มมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีทางโรงพยาบาลเวียงแหงจะขึ้นไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านปัจจุบันราษฎรโครงการเราก็ไม่พบโรคต่างๆแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีโรคปกติตามเรื่องการเช่นอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรแต่ว่าทางโรคทางอะไรก็จะไม่พบนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนด้านการศึกษาก็มีการฝึกความรู้ฝึกทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการถักทอผ้าหรือการทำเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะได้จากครูทางกศล.ขึ้นมาส่งเสริมราษฎรในโครงการ2นะครับก็จะเป็นอุ่น อุ่นนี่ก็คือรัศดรบนโครงการเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยแล้วก็จะมีทหารเรา 7,200 จะเป็นพี่เลี้ยงว่าอยู่บนพื้นที่สามารถนอนหลับ3ก็จะเป็นอุดมการณ์นี้คือสมาชิกรัศดรเราเนี่ยก็จะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีการร่วมงานวันสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์ด้วยครับผ
1: มเมื่อชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เป็นเสมือนยามชายแดนที่ปกป้องรักษาป่าในพื้นที่แล้วทางสถานีส่งเสริมในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเนี่ย
2: รัศดรบนดอยนะครับเราก็มีการส่งเสริมรัศดรด้านอาชีพนะครับ
1: ค่ะ
2: หนึ่งก็อย่างแรกที่ก็จะมีกาแฟบนดอยดำเนี่ยมีความสูงประมาณ 1,200 กว่าจากระดับน้ำทะเลนะครับก็จะมีกาแฟซึ่งปีนี้เราผลิตกาแฟของดอยดำเองเลยเป็นรุ่นที่2แล้วแล้วก็มีผึ้งน้ำผึ้งโครงที่เลี้ยงบนดอยดำที่ราษฎรเลี้ยงน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองที่อำเภอตัวเมืองห่างกันไปถึงดอยดำ25กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกแท้ๆ3เราก็จะมีการฝึกอาชีพก็จะมีการส่งผ้าทอให้กับศูนย์ศิลปาชีพครับผมแล้วก็รายได้ของชาวบ้านบนนั้นก็ต่อคนเรือนเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ 179,000 กว่าบาทต่อปีนะครับ
1: ก็มีอะไร
2: ปีก็จะมีไม้ผลด้วยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม้ผลที่กำลังส่งเสริมอยู่ด้านบนก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็ไม้คาดามิอะครับ5ก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์อย่างนึงที่หาที่อื่นค่อนข้างยากก็จะเป็นข้าวคสอ162ครับผมซึ่งข้าวชนิดนี้เป็นข้าวค่อนข้างพิเศษที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความสูงระดับน้ำเย 1,000 ถึง 1,200 เมตรขึ้นไปถึงจะสามารถปลูกได้ครับผมข้าวมันก็จะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะครับผมเม็ดเล็กๆต้นกล้วยกลมๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับผม
1: นอกจากเรื่องของการฝึกอาชีพปลูกไม้ผลปลูกกาแฟเห็นบอกว่ามีการเลี้ยงปลาด้วยทั้งปลาเรนโบว์ทราวท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียน
2: ก็ต้องบอกว่าลักษณะของที่โครงการใบดำเนี่ยนะครับก็มีอากาศหนาวทั้งปีน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำน้ำต้องสะอาดถึงจะเลี้ยงปลาของชนิดนี้ได้ครับซึ่งการเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราวท์แล้วก็ปลาสเตอร์เจียนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากดำริของข้าพเจ้าเมื่อวันที่11มกราคม2547นะครับผมก็ทางสมเด็จพระพุทธปีเนี่ยได้ไปทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนแล้วก็ปลาเรนโบว์ทราวท์ซึ่งท่านอยากจะให้รัศดรบนดอยดำเนี่ยได้กินปลาที่มีตัวใหญ่เพราะปลาบนดอยอยู่ถึงแม้ตัวเล็กครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราวท์แล้วปลาสเตอร์เจียนขึ้นมาครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของปลาเหล่านี้เห็นว่าจะให้ที่ดอยดำเนี่ยเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงปลาเทาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับผมก็ในส่วนของการต่อยอดการเลี้ยงปลานะครับก็หลักๆก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดเชียงใหม่ที่2นะครับก็เป็นหน่วยงานร่วมที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในปลาใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นคนเพาะพันธุ์ปลาเท้าแล้วก็เลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับปลาเท้าเนี่ยครับที่ได้เลี้ยงก็อย่างที่บอกนะครับก็ทางศูนย์วิจัยเนี่ยเป็นคนเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นคนดูแลปลาขึ้นมาเพื่ อส่งปลา2ชนิดนี้ให้กับทางศูนย์ศิลปาชีพในการขายนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของปลาสเตอร์เจียนล่ะคะหัวหน้ามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงล่ะคะ
2: อย่างปลาสเตอร์เจียนครับเราก็จะมีการขายแบบชิ้นเพื่อไปทำเป็นอาหารไม่จะเป็นสเต็กเดี๋ยวจะไปผัดแกงทอดนี้ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในส่วนของไข่ปลาก็จะมีการขายกิโลละ5,000ก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพครับผม
1: ไข่ปลาสเตอร์เจียนนี่ก็คือไข่ปลาคาเวียร์ถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: กิโลละ50,000เลยนะโ
2: อ้
1: ราคาดีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อเป็นกระปุกเล็กๆนะเห็นที่ไปแบ่งขายอยู
2: ่ครับแล้วกระปุกเล็กๆก็ตกอยู่ประมาณ 5,000 บาทครับผม
1: ค่ะ
2: ถ้ามีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพอเลี้ยงสัตว์ปันจืดเชียงใหม่ที่2ได้ก็จะมีขายในรูปแบบฟีดปลาสดฟีดแล้วก็ถ้ามีปลาเท้าก็จะเป็นปลาเท้าฟีดสดแล้วก็ปลาเท้าลมควันครับผม
1: ทางเชียงใหม่เองก็มีจำหน่ายด้วยนอกจากส่งศูนย์ศิลปาชีพแล้ว
2: ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าปลาสองชนิดเนี้ยเรามีเฉพาะที่เฉพาะถิ่นในการขายแล้วก็จะมีออเดอร์ที่ค่อนข้างเยอะก็ คนตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงได้เฉพาะถิ่นเฉพาะที่เราก็มีความต้องการทางตลาดสูงเป็นหาได้จากถ้าที่เลี้ยงก็จะมีแค่อินทนนท์กับที่นี่ครับผม
1: สองที่เท่านั้น
2: ปัจจุบันเนี่ยราษฎรที่ได้รายได้จากการเลี้ยงปลาหนึ่งก็คือราษฎรก็จะมีมาเป็นลูกจ้างแล้วก็มาช่วยกันเลี้ยงปลาสองชนิดนี้ให้กับศูนย์สองปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีราษฎรรุ่นที่สองก็อายุประมาณ20-35 ปีก็เริ่มมีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงเองแล้วก็ได้มาติดต่อแล้วหาแนวทางในการเลี้ยงปลากับทางผมนะครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการต่อยอดกันไปแล้วทีนี้ในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการล่ะคะให้โครงการนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มีการวางแนวทางในการดำเนินงานไว้ในรูปแบบไหนบ้างไหมคะ
2: ครับปัจจุบันเนี่ยครับก็ทางโครงการก็ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรก็อย่างที่บอกว่าจากที่คนจนนะครับไม่มีอะไรเลยปัจจุบันเนี่ยบางคนสามารถส่งลูกอีกจบป.ตรีได้บางคนมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์แล้วก็มีอาชีพเกษตรที่เริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็ราษฎรรุ่นสองรุ่นลูกก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะกลับขึ้นมาด้านบนอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ที่นี่รายดำให้เป็นที่รู้จักตอบแทนพันปีที่เคยให้ชีวิตเข้ามาครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ทางโครงการเนี่ยปัจจุบันก็อยากทำที่นี่ครับให้เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้โครงการพระนิของพันปีว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงทำไมถึงเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามมีรายได้ขึ้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะทำให้ที่นี่เป็นที่ศึกษาการเรียนรู้แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้านะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับเรื่องของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดอยดำที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระราชินีหากแต่ทรงเป็นดังแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาเสียสละและเข้าใจในชีวิตของประชาชนอย่างซาบซึ้งพระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระองค์สะท้อนถึงความห่วงใยต่อประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะชาวชนบทผู้หญิงเด็กและผู้ได้โอกาสพระองค์ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนผ่านการสืบสานภูมิปัญญาไทยเช่นการทอผ้าไหมงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพระราชดำริด้านการฟื้นฟูป่าและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับสังคมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความเพียรความอ่อนโยนและการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมพระจริยวัตรของพระองค์สอนให้คนไทยรู้จักเห็นคุณค่าของความเป็นไทยรักแผ่นดินและไม่ทอดทิ้งผู้อ่อนแอกว่าการระลึกถึงพระองค์ไม่ใช่เพียงการจดจำพระนามหรือพระราชกรณียกิจแต่คือการน้อมนำพระราชดำริและแบบอย่างแห่งความดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสืบสานคุณค่าที่พระองค์ทรงปลูกฝังไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพท่านผู้ฟังครับกรมศิลปากรร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่หลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จโดยกรมสัมภวุฒิทหารบกเตรียมประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่28 สิงหาคม 2569ณกรมสัมภวุฒิทหารบกนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกเป็นประธานส่งมอบนายพนมบุตรจันทรโชติกล่าวว่า
4: เนื่องจากราชรถและราชยานที่จะใช้ในงานพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีเนี่ยเป็นสิ่งของที่ต้องใช้งานจริงต้องมีการชักลากจริงเพราะฉะนั้นในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อมก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างของล้อของเผามาในวันนี้กรมสมุทรทหารบกก็ได้กรุณาซ่อมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมศิลปากรซึ่งก็จะนำไปตกแต่งไปประดับให้มีความงดงามในเชิงช่างต่อไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือราชรถและราชยานที่จะใช้ในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้จะแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็งดงามสมพระเกียรติยศทุกประการครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังยืนยันกำหนดเดิม

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนขยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพกระสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันค่ะวันนี้ดิฉันมีอาจารย์อเล็กซ์ลีมาช่วยให้ข้อมูลความรู้ภาษาอังกฤษค่ะ
1: Hello Hi it's great to be here with you
0: What do we have today
1: Parking space Parking space
0: คำที่อาจารย์อเล็กซ์จะนำมาเสนอนะคะวันนี้คือคำว่า parking space Can you spell that please
1: P A R K I N G S P A C E
0: parking space นะคะ park P A R K แปลว่าสวนสาธารณะก็ได้แต่ในที่นี้จะแปลว่าจอดรถค่ะเราสังเกตใช่ไหมคะเวลาป้ายบอกทางบอกว่าตัว P คือป้ายบอกว่าตรงที่นี่สำหรับเป็นที่จอดรถนะคะ parking space ก็แปลว่าพื้นที่สำหรับจอดรถหรือว่าช่องจอดรถที่เขาจัดให้ค่ะซึ่ง parking space จะมีคำหนึ่งนะคะที่เป็นคำใช้แทนกันได้ค่ะคือคำว่า
1: parking lot parking lot
0: นะคะตรง parking ก็เขียนเหมือนกันแต่คำว่า lot ก็คือ l o t ค่ะ lot ก็แปลว่าช่องสำหรับจอดรถนะคะเป็นลานหรือเรียกว่าช่องเป็นลานสำหรับจอดรถก็คือว่าพื้นที่นี้ถูกกันไว้เพื่อการจอดรถเพราะฉะนั้นเข้าไปใน parking lot ก็จะเห็น parking space หลายช่องเลยนะคะก็เรียกว่า parking lot นั่นเองเดี๋ยวลองฟังตัวอย่างประโยคนะคะ you have any example
1: don't park hereIt's not a parking space. You'll get a parking ticket.
0: I see.
1: Don't park here. It's not a parking space. You'll get a parking ticket.
0: Oh, I see. นะคะอาจารย์อเล็กซ์ก็เตือนนะคะดิฉันอาจจะเป็นคนขับรถที่แบบอยากจอดตรงไหนก็จอดนะอาจารย์อเล็กซ์ก็บอกว่า Don't park here. อย่าจอดตรงนี้ไม่ใช่ที่จอดรถนะเดี๋ยวเธอก็ได้ตั๋วหรอกถ้าจำได้ตั๋วก็คือparking ticket นะคะก็คือไม่ใบสั่งจอดรถผิดที่หรอกนะคะ ticket ก็คือใบสั่งนะคะ again
1: don't park here it's not a parking space you'll get a parking ticket
0: oh I see นะคะก็ต้องอาศัยคนเตือนนะบางทีเราแบบว่าลืมนึกไปอยากจอดตรงไหนก็จอดนะคะนี่มีเพื่อนร่วมทางที่คอยเตือนว่าจอดไม่ได้นะจอดแบบนี้ใบสั่งมาแน่นะคะ you get a parking ticket ก็บอกแล้วนะคะว่าตั๋วไหนก็อยากได้ละค่ะไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็อยากไปนะคะแต่ถ้าเป็นตั๋วจากคุณตำรวจหรือว่า parking ticket ละคงไม่อยากได้แน่ๆนะคะวันนี้เราก็เลยได้คำศัพท์คำว่าparking space ก็แปลว่าช่องสำหรับจอดรถ1คันนะคะซึ่งในช่องจอดรถพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับจอดรถเราเรียกว่า parking space แต่ในพื้นที่บริเวณใหญ่ที่เป็นลานสำหรับจอดรถนั้นเราเรียกมันว่า parking lot เช่นอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าก็ได้อยู่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ที่เป็นลานใหญ่ๆแล้วก็เราสามารถเข้าไปตรงช่องจอดแต่ละช่องก็คือ parking space นั้นๆไปนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะ Thank you so much very interesting
1: Thank you for having me
0: หากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการนะคะเชิญอีเมลที่ WWARAIAT หรือโทรศัพท์ที่0756720018นะคะ So we should come back next time right
1: Yes
0: See you
2: Everyday Englishความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกายามเย็นๆแบบนี้อยู่กันเป็นเพื่อนก่อนนะครับรับฟังสาระน่ารู้ข่าวสารนะครับที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังรายการยามเย็นๆกับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับผมเริ่มเดือนใหม่มาได้3วันแล้วนะครับเดือน9แล้วเผลอแป๊บเดียวนะก็จะเป็นเดือน10 11แล้วก็12หมดปีไปอีก1ครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของวันเวลาที่หมุนเวียนผ่านเปลี่ยนกันไปนะครับเช่นเดิมครับยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นแต่ถือว่าเพลาลงกว่าเดิมเยอะเลยนะหลังจากที่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหตกเยอะมากๆเลยนะน่าจะติดต่อเป็นสัปดาห์เลยก็ว่าได้แล้วก็ตกหนักจริงๆเลยมีเมื่อวัน2วันเริ่มที่มีแสงแดดออกมาบ้างนะครับเนาะทำให้เห็นฟ้าเห็นแสงแดดเห็นท้องฟ้าแจ่มใสสักทีนะครับยังไงก็ต้องขับรถขับราหรือว่าการใช้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะบางครั้งฝนตกหนักมากๆเลยต้องเปิดไฟหน้ารถด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ว่าส่องให้เห็นถนนนะแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ร่วมถนนกับเรานะฝนตกหนักจริงๆเลยช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ไปเริ่มกันที่ภารกิจของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้มอบหมายให้นายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบกับภัยนะครับจากเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกทั้งมีการรับเรื่องปัญหาของกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ประสบกับภัยนะครับทางนี้ก็เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรส.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตราชเทวีและภาคีเครือข่ายที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดดิษหงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของภารกิจของนายนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้ลงพื้นที่มายังการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้นะครับได้นำทีมคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลโดยมีศาสตราจารย์ดรยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเป็นประธานการประชุมณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลานะครับจากนั้นก็เดินทางไปยังโรงแรม The Signature Hotel Airport จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆในการขับเคลื่อนงานของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับได้แก่สงขลาตรังสตูลพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้นายนิกรได้กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยเลยโดยเฉพาะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีบริบททางสังคมและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เฉพาะตัวรวมถึงความท้าทายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ที่มีความต้องการความคุ้มครองทางสังคมที่เท่าเทียมนอกจากนี้นะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของทีมพม.7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างร่วมฟังรับรายงานสถานการณ์ทางสังคมปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัดในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมรายจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กลไกการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและขอให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรและเข้าใจประชาชนอย่างแท้จริงนะครับทางนี้นะครับได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนงานที่ต้องการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อผลักดันงานพัฒนาสังคมในด้านต่างๆการเตรียมพร้อมรองรับผู้สูงอายุการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการให้ความสำคัญที่เป็นมิตรนอกจากนี้ยังได้กำชับประเด็นสำคัญในพื้นที่ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมอาชีพเชิงรุกและการสร้างโอกาสในการนำเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้หรือไม่ว่าแค่เปลี่ยนมากินผักก็ช่วยลดโลกร้อนได้อุตสาหกรรมปศุสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ทั้งโลกแค่ลดการกินเนื้อสัตว์หันมากินผักมากขึ้นเราก็ช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดการตัดป่าและช่วยให้โลกเย็นลงได้สุขภาพดีขึ้นโลกดีขึ้นแค่หันมากินผักกันมากขึ้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได
2: ้กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงที่3นะครับหลังจากไปรับฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามเย็นๆแบบนี้ที่ทางสวทรนองนำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับช่วงยามเย็นๆบางท่านก็เดินทางถึงที่พักอาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากระนองเนี่ยการจราจรถือว่าคล่องตัวมากๆเลยนะก็จะมีติดขัดช่วงเช้าตามสถานที่สถานศึกษาเฉยๆนะครับก็แป๊บเดียวเองเนาะไม่เกิน5นาที10นาทีนะครับใจเย็นๆละกันนะครับเนาะรถที่จะเข้าจะออกส่งบุตรหลานก็ต้องธรรมดานะคนก็ต้องเยอะเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยจะอยู่ในถนนที่มันไม่กว้างมากนักเพราะว่าสมัยอดีตนะคนก็ต้องขึ้นรถรับส่งมั่งรถเมย์มั่งหรือว่ารถโดยสารที่เป็น2แถวบ้างนะครับเนาะแล้วก็มีจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์พูดง่ายๆนะครับแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อรถยนต์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถปิกอัพนะครับทำให้จำนวนปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้นในแต่ละพื้นที่เลยก็ว่าได้ไม่ใช่แค่ระนองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่ถนนขยายได้ไม่กว้างมากนักเนาะมีคนมาส่งบุตรหลานเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะก็ถือว่าเป็นการเดินทางสำหรับคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายเข้ามาในชีวิตของตนเองนั่นเองยังไงก็ต้องใจเย็นๆละกันเนาะเพราะว่าระนองเนี่ยมีแต่คนมีน้ำใจทั้งนั้นเลยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนใจเย็นแล้วก็ผู้คนน่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบมาให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ปฏิบัติการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครนะครับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลและก็คุ้มครองสวัสดิภาพสำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างมั่นคงโดยมีดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้นำทีมเจ้าหน้าที่นะครับจากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบูรณาการลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกันกับกรุงเทพมหานครตำรวจทหารกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็ทีมแพทย์นะครับทางนี้นะครับนายนิกรได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง4วันตั้งแต่วันที่27ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบว่ามีคนไร้บ้านผู้สมัครใจลงทะเบียนรับการช่วยเหลือแล้วจำนวน82คนแบ่งเป็นชาย58คนและก็หญิง24คนนะครับแล้วก็มีความประสงค์เข้ารับการช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพบ้านอิ่มใจจำนวน24คนและสถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่ง5คนอีกทั้งมีการประเมินสุขภาพกายและจิตใจคนไร้บ้านจากทีมแพทย์พยาบาลและทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตทั้งนี้เพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาเป็นรายบุคคลไปนะครับซึ่งนายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในเกาะรัตนโกสินทร์นี้นะครับนับเป็นการจัดโอกาสให้ชีวิตเพื่อคนไร้บ้านโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าไปพูดคุยสร้างความเข้าใจทำประวัติคัดกรองรวมถึงประเมินสภาพปัญหาเป็นรายบุคคลโดยยึดหลักความสมัครใจบนพื้นที่นะครับฐานสิทธิและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยสุขภาพกายสุขภาพจิตอาชีพรายได้และสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆนะครับ ทางนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไร้บ้านได้มีโอกาสมีชีวิตใหม่ในสังคมที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เรามักพบเห็นก็คือคนที่เหมือนกับคล้ายว่าเร่ร่อนนั่นเองไม่มีบ้านมาหลับนอนตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางทางเดินบ้างนะครับซึ่งเราจะพบตามเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครไม่แน่ใจว่าที่ระนองจะมีหรือเปล่านะครับเนาะถ้าพบเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปจัดการอะไรทั้งสิ้นแค่ยกสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็โทรไปที่เบอร์1300แล้วก็แจ้งสถานที่นะครับว่าตรงนั้นตรงนี้พบเห็นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาติดตามนะครับรวมถึงนะครับพบปัญหาเด็กถูกทำร้ายถูกทุบตีคนแก่ผู้ป่วยนะครับถูกทอดทิ้งเกี่ยวกับปัญหาสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายของสามีภรรยาหรืออะไรแล้วแต่ประมาณนี้นะครับอย่านิ่งเฉยนะช่วยกันนะครับบางครั้งเนี่ยเขารอคนมาช่วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดพบเห็นนะครับหรือว่าได้ยินข่าวว่าบ้านนู้นซอยนี้ชอบทุบตีเด็กนะครับหรือว่าปล่อยพ่อแม่ให้อยู่ตามลำพังเนี่ยข้าวปลาไม่ได้กินเป็นวันๆเลยอะไรประมาณนี้นะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์1300ได้เช่นเดียวกันนะครับไปปิดท้ายกันที่เบรกนี้นะครับกันที่สาระดีๆนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงหน้าฝนแบบนี้นั่นเองนะหลายๆพื้นที่ของระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนฝนตกลงมานะครับพื้นก็ต้องเปียกแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับบางครั้งเนี่ยท่วมเป็น 3-4 วันหรือ1สัปดาห์ก็แล้วแต่พื้นสภาพพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพบเห็นนะอย่าไปเดินลุยนะครับเราไม่ทราบว่าข้างในบนพื้นหรือว่าน้ำเนี่ยที่เราท่วมขังเนี่ยมันมีหรือว่ามีพิษหรือว่าอะไรต่างๆน่ะสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมาอยู่ในนั้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่นะครับบางพื้นที่บางอาชีพก็จำเป็นต้องดูน้ำดูโคลนเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นสวนไร่นาของเราเนี่ยเราก็ต้องทำมาหากินนะครับเนาะการที่จะเลี่ยงการดูน้ำบางครั้งมันก็ทำได้ยากในเชิงปฏิบัตินะครับดังนั้นเดี๋ยวนำสาระดีๆมาฝากกันละกันที่ใครที่ต้องลุยน้ำจ้ำโคลนนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องนะครับสวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อต้องสัมผัสดินแล้วก็น้ำนะครับที่สำคัญต้องระวังโรคไข้ฉี่หนูด้วยนะครับหากมีบาดแผลควรปิดให้มิดชิดนะครับอันนี้สำคัญเลยรู้ว่าตัวเองรองเท้าเป็นแผลนะครับมือเป็นแผลก็อย่าไปสัมผัสน้ำโดยตรงและหลังจากลุยน้ำย่ำโคลนแล้วนะครับให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยด่วนและถ้าหากมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยโดยเฉพาะปวดน่องตาแดงหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์และก็แจ้งประวัติสัมผัสดินหรือว่าน้ำกันก่อนลุยรู้ทันอาการไข้ฉี่หนูป้องกันได้นะครับอย่าลืมนะครับสวมบูทปิดแผลล้างร่างกายเมื่อหลังจากย่ำดินย่ำโคลนลุยน้ำอาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่นะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเหมือนที่หลายคนคิดมันเต็มไปด้วยสารพิษที่ทำลายปอดหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งอย่าปล่อยให้ความเคยชินทำลายชีวิตของคุณหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกันค่ะ
2: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับผมเผื่อแป๊บเดียวเนาะหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจยามเย็นๆก็จะหมดเวลาอีกแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะนำสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยก็คือมีการแจ้งเตือนนะครับจากกระทรวงมหาดไทยก็คือให้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางออนไลน์ก็คือพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองที่มากันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊งมิจฉาชีพนะครับมักจะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่อ้างโครงการต่างๆของรัฐบาลแจกของฟรีถึงชุมชนเลยนะครับทั้งนี้นะครับมิจฉาชีพก็มักจะหาวิธีการใหม่ๆที่ผู้คนยังรู้เท่าไม่ทันนั่นเองคราวนี้มาในมาตรของการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่เลยก็ว่าได้นะครับอ้างชื่อหน่วยงานหรือว่าโครงการของรัฐบาลนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกฟรีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะขอสแกนใบหน้าถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างว่าใช้สำหรับลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับที่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านนะครับตามลำพังหรือ2คนเนี่ยต้องพยายามนะครับหมั่นพูดคุยแล้วก็บอกเตือนภัยแบบว่าถ้าเจออย่างนี้นะครับอย่าให้ถ่ายหรือว่าคัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์อย่าให้สแกนใบหน้าตามคำขอของบุคคลดังกล่าวนะครับที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะว่ามีบัตรเจ้าหน้าที่หรือว่าอ้างชื่อโครงการของรัฐบาลนะครับทั้งนี้ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกต้องกล่าวอ้างผ่านช่องทางก่อนทางการทุกครั้งนะครับรวมถึงแจ้งผู้สูงอายุรวมถึงคนในครอบครัวให้ต้องระวังอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะการเข้าถึงบ้านหรือว่าในชุมชนนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะว่าจะไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่านะครับรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ต่างๆนะครับมาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่มาได้เงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้าหรือว่ามาติดตั้งมิเตอร์น้ำอะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เป็นของปลอมทั้งสิ้นนะครับหรือว่า call center ทั้งสิ้นเลยอย่าเปิดประตูบ้านให้ใครเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าจะเป็นใครอะไรยังไงถ้ามาติดต่อเรื่องแบบนี้ก็แค่รับเรื่องนะครับโดยที่อย่าเพิ่งเปิดประตูเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้เลยนะครับพอกลับมาตอนเย็นลูกหลานบุตรหลานที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับให้ลองโทรศัพท์ไปนะครับลองดูซิว่าเบอร์โทรเนี้ยมันโทรติดหรือเปล่านะแต่ถ้าเราหลงเชื่อแล้วเปิดเข้ามาให้เขาเข้ามาได้เนี่ยเขาก็จะหากลเม็ดวิธีการต่างๆนะครับที่ว่าจะต้องสแกนใบหน้าถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะได้เงินได้ของเล็กๆน้อยๆเอาละครับทีนี้นะยุ่งเลยนะอาจทำให้เราสูญเงินที่เราเก็บมาในบัญชีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเตือนเลยว่าอย่าไปหลงกลอะไรโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนทำงานคนสูงอายุมีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกได้ทุกวัยเลยก็ว่าได้นะครับอย่าหลงเชื่อนะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวดีจากทางรัฐบาลแล้วกันหลังจากที่มีการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันก่อนนะครับดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับก็คือน้ำท่วมลมแล้วก็แผ่นดินไหวนั่นเองถือว่าเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุและเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะครับทางนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางนี้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับจ่ายส่วนที่1คือ 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับถ้ามีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่อาศัยภายใต้ความคุ้มครองนะครับกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทแล้วก็มอบมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ให้เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือว่าปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยินขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIแต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทางนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหา านี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุด มีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาฟิตโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
8: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
9: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
10: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบเมืองการแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
9: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ ื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทพแสนตุ้มรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอัดอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่าง2ประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
15: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัย
16: ที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอากันนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะของการเขาเรียกว่าประกาศนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนี้นะคะโดยในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโค้งนะคะแล้วก็พื้นที่ลัดเชิงเข้าปลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมข้างในระยะสั้นได้นะคะอันนึงค่ะพายุโซนร้อนโซเดลนะคะได้เคลื่อนขึ้นฟั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะทางนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาเตือนนำมาบอกกันนะคะวันนี้คิดว่าไล่ๆพื้นที่ในฝั่งอันดามันก็มีฝนตกลงมากระบี่ตกทั้งวันค่ะวันนี้ตกหนักด้วยนะคะแล้วก็ทราบมาว่าแถวพังงาภูเก็ตก็ตกเช่นกันนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพานะคะบนท้องถนนด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมี

0: และหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยังไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันใหม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกัน ประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิษาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์นะได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
4: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจินทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศ.ณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนต์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์จริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศ.ตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPassเพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
6: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านรายแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฟอด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัส

0: อนโอน
1: 20:20ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได
0: ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศเหมือนบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
2: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุพนิดาเกียรติทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฝืงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชคาดนาครายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุด ในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้วยค่ะโดยชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในวันนี้นะคะก็นำตอนต่อจากเมื่อวานมานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของสองเด็กหญิงที่ไม่พอใจในเรื่องของอาหารค่ะทั้งอาหารที่บ้านและอาหารกลางวันที่โรงเรียนสองมักจะไม่ได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินจนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงข้างน้อยควรมีสิทธิ์เลือกบ้างหรือไม่เมื่อประธานนักเรียนสามารถกำหนดเมนูอาหารได้ซึ่งกำหนดให้มีเมนูที่ทำจากฟักทองในทุกๆวันสองจึงเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนเมนูอาหารของโรงเรียนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตั้งคำถามต่อหลักการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองค่ะ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กะไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับส่วนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

ักหลังมานี้ฉันได้ยินพ่อและแม่บ่นเป็นประจำถึงยอดขายของที่ร้านที่มีแต่ลดลงเรื่อยๆเพราะชาวบ้านได้ซื้อทั้งเมล็ดเครื่องมือรวมถึงปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆจากบริษัทใหญ่ที่เข้ามาบอกว่าจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ชาวบ้านปลูกด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำทางนายกอบต.ก็ไม่ได้จัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งตามที่พูดไว้ว่าจะมีการทบทวนแต่กลับออกเป็นแผนพัฒนาสนับสนุนการปลูกฟักทองอีกชาวบ้านเลยดีใจกันยกใหญ่แล้วก็หันไปปลูกฟักทองแทนการปลูกข้าวแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อตามที่บอกกล่าวกันเอาไว้น้ำในตำบลส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับการปลูกฟักทองทำให้ชาวนาที่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนาจนชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่พอใจแล้วก็ได้ไปรวมตัวกันที่ทำการอบต.ท่านบอกว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมตำบลอีกครั้งแต่ก็หายเงียบไปจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาอบต.โดยที่พวกเราบางส่วนยังไม่เห็นด้วยเสียงของคุณลุงคนที่คัดค้านในการประชุมครั้งแรกท่านนายกพวกเรามีปัญหาจากแผนที่ท่านทำทำไมท่านนายกถึงนิ่งเฉยแบบนี้เสียงของคุณป้าซึ่งเป็นชาวนาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพื่อที่จะทำนาต่อเลยถ้าท่านไม่แก้ปัญหาก็ออกจากตำแหน่งให้คนที่แก้ปัญหาได้มาทำแทนเสียงพ่อของเพิ่งที่ปลูกฟักทองมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีบริษัทมารับซื้อตามที่สัญญาเอาไว้จนแล้วจนรอดท่านนายกอบต.ก็ออกมาพร้อมกับโทรโข่งประกาศดังกึกก้องอย่างชัดเจนว่ามีชาวบ้าน3ใน4เลือกให้ผมมาเป็นนายกอบต.แต่พวกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยจะให้ผมฟังเสียงพวกท่านก็คงไม่ได้เพราะว่าผมเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกผมมาซึ่งผมเรียกว่าประชาธิปไตยพร้อมกับหายเข้าไปในที่ทำการอบต.อีกครานี่เหรอประชาธิปไตยอย่างที่เขาว่าไม่เห็นจะดีเลยซ้ำเลือกมาแล้วยังสร้างปัญหาอีกชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นแล้วก็แสดงอาการผิดหวังนั่นสิหมดหวังจริงๆคงต้องพึ่งพาตัวเองกันแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ที่ที่ทำการอบต.ชาวบ้านบางส่วนได้อัดคลิปวิดีโอในขณะที่นายกอบต.พูดไว้แล้วก็ได้อัปโหลดในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นายกอบต.อย่างมากมายการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเพราะว่าเราฟังเสียงของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยการนั่งเสียงข้างมากแต่เมินเสียงข้างน้อยแล้วมาบังหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหนึ่งในคอมเมนต์ในวิดีโอวิจารณ์ถึงคำพูดของนายกอบต.ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังถูกสื่อโทรทัศน์ช่องหลักนำมาไปเสนอข่าวอีกต่างหากนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ฉันได้ยินชื่อตำบลของตัวเองออกทีวีแต่ฉันก็ไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจกันดีแน่เพราะหลังข่าวออกทีวีได้ไม่นานนายอำเภอจึงเข้ามาสอบสวนแล้วก็พบว่านี่เป็นขบวนการฟักทองลวงโลกจึงได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งให้นายกอบต.พ้นจากตำแหน่งฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าขบวนการฟักทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตำบลที่ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆตำบลด้วยกันมีการวางแผนตั้งแต่ระดับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่อยากจะเข้ามาผูกขาดการซื้อขายเครื่องมือการเกษตรกับชาวบ้านแล้วก็ร่วมมือกับนายกอบต.ของหลายๆตำบลเพื่อผลักดันให้เป็นแผนพัฒนาของอบต.โดยที่สภาอบต.ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนถ่วงดุลแทนชาวบ้านก็กลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้ชาวบ้านได้เงินที่มากขึ้นแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นขบวนการนี้ยังลามไปถึงในระดับโรงเรียนที่ฉันกำลังเรียนอยู่เมนูฟักทองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นเกิดจากลูกของนายกอบต.ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตประธานนักเรียนเขาเป็นคนเสนอต่อคุณครูถึงเมนูฟักทองต่างๆโดยอ้างว่าดีกับนักเรียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พ่อของตัวเองที่มีไร่ฟักทองติดกับโรงเรียนซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลดั้งเดิมที่โรงเรียนให้สิทธิ์กับประธานนักเรียนในการเลือกอาหารได้สัปดาห์ละ2วันนั้นก็เพื่ออยากให้เด็กๆได้เสนอเมนูที่อยากทานต่อตัวแทนของนักเรียนแต่เมื่อคนที่เป็นตัวแทนไม่เคยรับฟังเสียงของนักเรียนแล้วก็เลือกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลก็ตกอยู่ที่ชั้นและก็เพื่อนๆที่ต้องมีฝันร้ายกับอาหารกลางวันของโรงเรียนไปอีกนานตั้งแต่วันนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นประธานนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดฉันกล่าวท่ามกลางกลุ่มเพื่อนด้วยท่าทางจริงจังราวกับว่าจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีฉันอยากเป็นตัวแทนให้ทุกคนได้เข้ามาบอกว่าอยากกินอะไรหรือไม่อยากกินอะไรแล้วฉันก็ไม่อยากกินเมนูฟักทองอีกแล้วแต่ถ้ามีคนยังอยากกินฉันก็จะฟังเสียงของเขาเพื่อนบางคนถึงกับหัวเราะออกมาแต่ฉันพูดด้วยความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่

หลังจากที่นายกอบต.คนเก่าต้องออกจากตำแหน่งไปก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่ชาวบ้านหลายๆคนที่เคยบ่นถึงประชาธิปไตยก็ยังคงมาเลือกในครั้งนี้ทำให้ฉันอดถามพ่อเสียไม่ได้พ่อคะทำไมประชาธิปไตยเป็นแบบนี้คนถึงยังอยากมาเลือกตั้งกันล่ะคะฉันถามพ่อด้วยเสียงเจ้ยแจ้วแสดงถึงความอยากรู้ตามประสาเด็กในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีผู้นำที่ดีแต่ภายในระบบนี้เราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เลือกผู้แทนหรือว่าผู้นำใหม่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกคนที่ฟังเสียงประชาชนแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาก็ตามพ่อตอบด้วยภาษาชวนสับสนแต่ฉันก็พอจะจับใจความได้บ้างแล้วทำไมทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่หนึ่งถึงไม่เคยฟังว่าหนูอยากกินอะไรบ้างฉันบ่นต่อหน้าครอบครัวพ่อขอโทษนะที่พยายามจะสอนลูกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กลับทำให้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากในครอบครัวซะเองเผด็จการอะไรนะคะยิ่งพ่อพูดฉันยิ่งงุนงงกับคำศัพท์แปลกๆของพ่อเอาเป็นว่าพ่อจะฟังเสียงของสองให้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: kHz เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นโจ

0: นัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการโสโคโบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัศจรรย์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณีขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่สอดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
7: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: คืน11มิถุนายน

าธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาส

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชายเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน
1: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
3: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึงเวลาประมาณ 4 ทุ่มนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในจังหวัดระนองก็มีฝนตกลงมานะช่วงเช้าเสร็จแล้วก็ช่วงสายๆบ่ายๆก็หายเกลี้ยงเลยนะเป็นแบบนี้มาน่าจะประมาณวันถึง2วันแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหฝนนี่มืดตึ๊บมาเลยนะครับเนาะโดยเฉพาะในตัวเมืองระนองนะฝนก็ตกลงมาอย่างเต็มที่เลยพอสายๆ10 โมง 11 โมงแดดเริ่มออกแล้วครับก็ถือว่าก็ยังดีนะมีแสงแดดส่องเข้ามาบ้างนะจะได้ที่นอนหมอนมุ้งตากันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นชีวิตประจำวันของปกติในจังหวัดระนองนะทิ้งโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่หายากก็คือแสงแดดนั่นเองนะแสงแดดนี่โอ้โหก็จะมาปรากฏตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับประเดิมไปด้วยนะเสียงเพลงของพี่ป้อมแล้วก็พี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุลที่กำลังเป็นดราม่านั่นเองนะครับเนาะในสื่อโซเชียลแล้วก็ข่าวสำนักข่าวทุกสำนักเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตของสองศิลปินร็อกชื่อดังก็คือพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนั่นเองนะใครที่ยุค80-90เนี่ยโอ้โหรับรองต้องรู้จักแน่นอนนะครับเนาะก็คือพี่ทั้งสองนี่เป็นนักร้องที่ดังมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผลงานเพลงให้สายตาของท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ฟังสมัยก่อนๆนะโอ้โหถือว่าดังมากก็เป็นเพลงร็อกเป็นร็อกเกอร์สตาร์เป็นไอดอลหลายๆคนรวมถึงศิลปินที่ปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับเนาะก็คือเพลงพี่แกนี่โอ้โหฮิตมากๆเลยนะลองไปดูในคอนเสิร์ตแล้วกันนะขึ้นอินโทรมานี่คนจะร้องได้ทั้งคอนเสิร์ตเลยก็ว่าอะไรประมาณนี้นะความดังของพี่แกนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยแต่ก็คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับเนาะที่Impact ละกันประมาณนี้เวทีที่ผู้นั่งมันยุบเองนะก็เลยงดเล่นคอนเสิร์ตนะครับโอ้โหเป็นดราม่าเลยแล้วก็บัตรราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วย 7,000 บาทนั่นต่อที่นั่งนะไม่ธรรมดาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยกเลิกคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับเนาะทีนี้ก็เลยมีดราม่าในสื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยคนก็พูดง่ายๆกับคอนเสิร์ตยกเลิกแล้วก็ต้องคืนตังค์นู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับไม่ได้แค่คืนตังค่าคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะบางคนต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าศิลปินชื่อดังระดับประเทศจะนานๆจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งทีอะไรประมาณนี้นะดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็สั่งลงมาว่าสามารถติดต่อแล้วก็คืนเงินได้เลยนะครับผมใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถเอาเงินคืนค่าตั๋วได้เลยในส่วนค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือว่าค่าเดินทางนะครับเนาะก็คือคนนี้ต้องเดินทางมาจากบ้านนะเพื่อมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายแค่ค่าบัตรอย่างเดียวแล้วมันจะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเก็บบินเก็บใบเสร็จหลักฐานแล้วก็มาแจ้งต่อสคบเป็นรายบุคคลละกันนะครับเป็นรายกรณีละกันทางนี้เพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับแล้วก็เก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าเดินทางต่างๆนะครับเพื่อติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะไม่แน่นะคนระนองอาจจะไปเดินทางไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ก็ได้แล้วทำยังไงดีคอนเสิร์ตโดนยกเลิกนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ยกเลิกเขาเลื่อนเป็นวันที่9เนาะแต่อย่างว่านะก็คือบางคนก็จองที่พักจองเครื่องบินจองอะไรแล้วในการที่จะเปลี่ยนวันเนี่ยเราไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็อาจจะต้องโอ้โหต้องไปจองที่พัก2ครั้งหรือเปล่าจองตั๋วเครื่องบิน2รอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่น เองนะดังนี้ผู้บริโภคท่านใดไม่สะดวกติดต่อครับกับบริษัทผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งให้สคบรับเรื่องและช่วยประสานได้นะครับหรือว่าติดต่อผ่านสายด่วนสคบ1166ที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่เกี่ยวกับศิลปินนะครับเป็นเกี่ยวที่ผู้จัดนั่นเองนะเวทีไม่ใช่ดิที่นั่งสำหรับจัดคอนเสิร์ตไม่แข็งแรงพอนะคนก็เกิดความกลัวว่าไม่ปลอดภัยก็เลยยกเลิกคอนเสิร์ตนั่นเองยังไงต้องเป็นกำลังใจกับพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์โชติกุลศิลปินล็อกเกอร์ของเมืองไทยต่อไปละกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าวันนี้ก็จะนำเสนอบทเพลงยุค80 90ใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็กริ้งกลางแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานฉ้อโกงที่ไม่ใช่การฉ้อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ2เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะอย่างที่เสียงของท่านอัยการพูดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับผมอย่าลืมโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลย1157ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับใกล้บ้านท่านได้เลยนะอยู่ในระนองก็ไปปรึกษาที่ระนองหรือว่าจังหวัดไหนก็ได้แล้วแต่นะครับสายด่วน1157จำกันไว้ตรงนี้นะครับเผื่อใครที่กำลังเดือดร้อนนะครับต้องการคนช่วยเหลือชี้แนะชี้ช่องทางเกี่ยวข้องกับกฎหมายวันนี้ก็ตอนที่296แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับผมก็คือขณะนี้กองทัพบกนะครับเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นั่นเองนะครับสำหรับโอกาสคนรุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวหน้าเข้าสู่เส้นทางอาชีพพร้อมพัฒนาตัวเองไปกับกองทัพบกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดมีบุตรหลานนะครับตรงตามที่เขาต้องการเนี่ยแล้วอยู่บ้านแล้วก็อยากจะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆหรือว่าต้องการมารับใช้ชาติก็อย่าลืมนะมาสมัครกันได้เลยนะครับผมทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้านู่นเลยนะครับสมัครแล้วได้อะไรบ้างนะครับมีเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาททำสัญญาจ้าง4ปีนะครับเลือกหน่วยที่ต้องการรับราชการได้จาก221หน่วยตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสมัครทางออนไลน์หรือว่าเรา walk in เข้ามาสามารถลงหน่วยไหนก็ได้นะครับจะแตกต่างที่จับใบดำใบแดงเพราะฉะนั้นใครที่รอครบเกณฑ์เนี่ยแล้วไปจับใบดำใบแดงตามคัดเลือกเดี๋ยวตามเมษายนอะไรประมาณนี้นั้นคือเราต้องไปหน่วยที่ทหารเขาคัดเลือกไว้แล้วนะครับแต่ถ้าสมัครแบบนี้ เลือกลงได้เลยนะครับทั่วประเทศของเราเลยนะ221หน่วยและก็ไม่จำกัดคุณวุฒิด้วยรักษาพยาบาลฟรีตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างมีโครงการ1ปี1วุฒิส่งเสริมการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็มีการพัฒนาทักษะส่งเสริมวิชาชีพเพื่อต่อยอดนะครับแล้วก็มีโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมารับราชการนะครับเป็นทหารนะครับมันก็จะมีช่องทางแบบนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย4ปีนี้มากกว่าการรับราชการได้งานได้รายได้ได้ทักษะได้วุฒิแล้วก็ได้โอกาสนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับมาสมัครได้ที่เลยนะที่กองทัพบกนะครับทั่วประเทศเลยหรือว่านะครับออนไลน์ที่เว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะครับหรือนะครับไปที่หน่วยทหารที่ใกล้บ้านที่สุดเลยของระนองก็อยู่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบนะครับค่ายรัตนรังสรรค์เดินเข้าไปเลยบอกว่าผมอยากจะมาสมัครนะครับพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับผมต้องเอาตัวเองไปสมัครนะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไปสมัครนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองไปสอบถามรายละเอียดได้เลยว่ามีขั้นตอนสมัครอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งของชีวิตลูกผู้ชายที่ยอมห่างหายจากความสบายนะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆนะที่อยากจะมารับใช้ชาติทุกคนเลยนะครับ

0: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสปอร์ตมาสักครู่นะอย่าลืมนะครับขับรถขับรานะรถยนต์นะครับก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขี่คนซ้อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับผมได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินเส้นทางบนป่านะครับระยะทางนะครับขนาดกลางที่น้ำตก16รางนั่นเองบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาจังหวัดระนองซึ่งมีระยะทางรวมกว่า6กิโลเมตรครึ่งนั่นเองแล้วก็ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับผมเป็นกิจกรรมแบบ one day trip ก็คือวันเดียวเสร็จสิ้นเลยนะครับและจะทำการเดินป่าในวันที่12และก็13กันยายนนี้นะครับ2วันเท่านั้นเองที่สำคัญนะครับรับสมัครนักเดินป่า12ท่านต่อทริปเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับมาลงทะเบียนเลยนะมาดูที่เพจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาหรือว่าที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับผมมีระเบียบขั้นต้นก็คือสมัครได้ครั้งละ1คนผ่านระบบ Google Form เท่านั้นไม่จำกัดอายุนะครับแต่ถ้าอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีเอกสารยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องมีผู้ปกครองดูแล1คนต่อเด็ก1คนนะครับตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มีค่าชำระค่าบริการได้เลยนะมีทั้งบุคคลผู้ใหญ่ชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมาดูรายละเอียดได้ละกันนะครับผมรวมถึงมีค่าประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินป่าด้วยตนเองจะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วใครที่สนใจนะครับมาสมัครกันได้เลยรับเพียงแค่12ท่านต่อทริปเท่านั้นเองนะครับย้ำกันอีกครั้งนะเดินป่าที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับไปสัมผัสน้ำตก16รางด้วยกันวันที่12และ13กันยายนนี้นะครับรับจำนวนจำกัดด้วยนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผม

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจ

0: ตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
4: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
5: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัส3กันยายนก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะข้าราชการก็จะได้ขึ้นเงินเดือนกันไปนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะคืนนี้วันพฤหัสคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรนะชั่วโมงที่2ท่านมารอแล้วแล้วก็ Facebook ไลฟ์ออกแล้วด้วยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรนี่สบายเลยครับเข้าไปชมได้เลยเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เหมือนกันไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาใน Facebook นะในแว่นขยายพิมพ์มะกรมอมะกอไก่รอเรือมะกรนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถจะเข้าชมในภาค Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะพร้อมกันเลยคุณหมอมกรมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเรา
3: ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี่ก็รู้เลยฮะ นะครับจัดประชุมเพียบเลยฮะ โอ้มัน
2: เรื่องจริง
3: มันไม่คือต้องเข้าใจบางทีมันทำไม่ทันพอมันทำไม่ทันปุ๊บวางแผนไว้เนี่ยนะบางทีเลยทำช่วงต้นปีกลางปีไม่ว่างมั่งอะไรบ้างนะฮะต้องโครงการไปแล้ว
2: ต้องทำให้เสร็จ จะทำให้เสร็จครับผม
3: เรื่องที่บางทีโอ้วันหนึ่งสามสี่งานซ้อนๆกันนะฮะครับสับปลีกันไม่ถูกเลยนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งของที่เป็นแก็บของระบบราชการไทยนะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าเวลาเขียนแผนงานโครงการเนี่ยบางทีมันขาดการวิเคราะห์นะว่าประชุมไปเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมล่ะคือประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีพี่บุโรมมันเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้น
2: ใช่ใช่ใช่เลยครับถูกต้องเลย
3: ภาษีประชาชนค่าเบรกค่าตัววิทยากรแม้กระทั่ง
2: ค่าเช่าสถานที
3: ่คนมานั่งฟังเนี่ย
2: ค
3: นมานั่งฟังเนี่ยคนในโรงพยาบาลคนในหน่วยงานมานั่งฟังเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งฟังฟรีๆนะเวลามานั่ง
2: ต้องมีค่าใช้จ่าย
3: มันกินเวลาทำงานไงก็ค่าตัวเขาก็คือเงินเดือนเขาก็มาจากภาษีประชาชน
2: บางทีก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะไปประชุมต่างจังหวัด
3: ใช่บางทีก็ไปต่างจังหวัดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องคือถ้าเราเช็คตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาทำโครงการเนี่ยมันต้องรู้ว่าจริงๆอ่ะมันต้องสอดคล้องกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ต้องสอดคล้องว่าจะทำไปทำเพื่ออะไรมีเป้าหมายยังไงก่อนยังไงพันธกิจวิสัยทัศน์ล้อลงมาเป็นแผนงานโครงการมันจะได้เขียนขึ้นไป
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ดีมันก็ต่างคนต่างเขียนวิวโรมอันนี้คุยฟังนะถ้าทำได้เนี่ย
2: โอ้ประหยัดงบ
3: เรา
2: ทุกกระทรวงทบวงกรม
3: ถูกต้อง
2: ฮะทุกกระทรวงทบวงกรมนี่ผมว่าหลักหลายหมื่นล้านนี่ครับ
3: หลักเยอะเลยแล้วบางทีการลดเวลาสิ้นเปลืองเนี่ยบางทีต้องมารอประธานข่าวเปิดอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันเสร็จแล้วปุ๊บต้องถ่ายรูปสามท่าอะไรเงี้ยนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะจริง
2: เออนะลองคิดนอกกรอบกันบ้างดิลองคิดนอกกรอบกันบ้างดิอะไรที่มันประหยัดเวลาแล้วมันฟุ่มเฟือยกับเวลาเกินไปก็เนาะครับ
3: ใช่เอามาถึงเชิญประธานรูปแรกนะคะรูปแรกถ่ายกับป้ายก่อนรูปธรรมดายกนิ้วยกโป้งภาพที่สามเอาหันหลังเข้าผู้ร่วมประชุมลุกขึ้นยืนโอ้โหตามสูตร
2: เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยครับ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ แล้วเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลใช่ไหมคือแต่ละหน่วยงานก็ต้องแบบโพส
2: ใช่ใช
3: ่พูดจริงๆนะผมพูดขอโทษนะคือไม่รู้จะโพสทำไมมันเป็นงานรูทีนที่เป็นโล
2: ใช่เป็นงานรูทีนเป็นงานประจำอยู่แล้ว
3: เป็นงานประจำอยู่แล้ว
2: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
3: ไม่รู้ดีนะผมอย่างนั้นแหละนะอาจจะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยได้ไปไหน
2: คำคิดไม่ค่อยตรงกับคนอื่นเขา
3: เออก็เป็นคนแบบเนี้ยนะก็เลยอยู่แบบเนี้ย
2: แต่เรา
3: ไม่เป็นไรเราอยู่กับแฟนรายการเราก็พอ
2: แล้วก็มีความสุขของเรามีความสุขของเราครับ
3: เลยอยู่ไปอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
3: เมื่อกี้ก่อนเข้ามีเรื่องของอะไรนะน้ำมันทุกหยดใครรู้คุณค่านะยูโร
2: ใช่
3: ผมเตือนนะครับ
2: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้ว
3: เออผมกำลังจะเตือนว่าหลายคนเนี้ยลืมดูราคาหน้าปั๊มนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วนะนะเพราะนั้นต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดด้วยแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องไอ้ data center ใช่ไหม
2: โอ้ใช่ใช่กระแส
3: คือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะตอนแรกผมคิดว่าเออไทยนี่แหละน่าจะเป็นความหวังของ data center
2: นั่นน่ะสิน
3: ั่นน่ะสิเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างสงบเนาะ
2: ใช่
3: แล้วก็การลงทุนการอะไรเนี่ยแต่พอมานั่งคิดอีกทีพี่โยมมันไม่ได้ได้เปล่านะ
2: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
3: data center เนี่ย2อย่างที่เราจะต้องแลกนะ
2: ครับ
3: คือ1ก็คือโอเคไอ้สิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องมันต้องมีการสำรองน้ำมัน
2: อ
3: ่ะเพราะว่าไฟมันดับไม่ได้ไง
2: ใช่
3: ไฟมันดับไม่ได้
2: ไม่ได้เลย
3: ปั่นไฟมหาศาลเลย
2: ต้องออน24ชั่วโมง
3: ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะหลายคนไม่รู้นะ
2: มันสิ่งแวดล้อมเหรอ
3: มันต้องใช้น้ำครับพี่
2: อ๋อเหรอน้ำหล่อเลี้ยงระบายความร้อนน่ะเหรอ
3: ถูกต้องครับมันต้องใช้น้ำมหาศาลเลยครับแล้วน้ำที่เอามาใช้เวลาไปทำพวกจานดิสอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะฮะมันต้องผ่านกรองเพราะนั้นผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับยิ่งแบบมาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบนี้นะเพราะนั้นต้องรัดกุมแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่สำหรับ data center เนี่ย
2: คมหรือไม่คมระยะยาวระยะสั้นยังไงครับผมต้องคิดให้ดี
3: เพราะมันไม่เหมือนโรงงานรถยนต์นะมันไม่เหมือนโรงงานประกอบเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยที่มันจะต้องจ้างคนใช่ไห
2: ม
3: ไอ้นี่มันไม่มีคนเนี่ยพี่บรมใช่ไหมแล้วไทยจะได้อะไรหรือเปล่าน
2: ั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
3: ต้องวางแผนให้ดีเลยเนี่ยแล้วก็วาดฝันไปว่าโอ้โหไทยจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็คนได้เป็นต่างชาติแล้วคนไทยได้อะไรเปล่านะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องตามดู
2: ต้องตามเห็น
3: มันบ้างเข้ามา
2: เห็นบ้างโครงการบอกให้ชะลอไว้ก่อน
3: ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ใช้ AI พาสปอร์ตไปก่อนที่จะลงทะเบียนเขาป่ะ
2: ไม่ได้ลงครับ
3: ผมก็ไม่ได้ลง
2: ครับครับ
3: เดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรมการแพทย์นะฮะหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่นะฮะกรมการแพทย์เร่งสกัดอัลไซเมอร์นะฮะชูตรวจเลือดรู้เร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับประกาศขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติพร้อมชูนวัตกรรมตรวจเลือดยกระดับการวินิจฉัยเร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับพร้อมจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกประจำปีโดยมีคอนเซปต์ว่า Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ธนินเวชชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า120%ของประชากรทั้งหมดประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยนะฮะโดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งจะเกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองนะฮะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่ความจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกด้วยนะฮะและเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยส่ ุกคนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการให้บริการสอดรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะโดยปัจจุบันจะพบว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนภารกิจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติเซอร์วิสแพลนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเข้าถึงการรักษายารุ่นใหม่และมีระบบดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพื่อจะช่วยชะลอภาวะพึ่งพิงและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทางด้านนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดสำคัญในการยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในอดีตจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลังนะครับหรือการทำเพทสแกนซึ่งวิธีการทำจะซับซ้อนราคาสูงทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมากกว่า 90% เข้าไม่ถึงบริการปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาค่าไบโอมาร์กเกอร์นะครับเช่น p-tau181 และ p-tau217 มาใช้ในระบบสุขภาพซึ่งช่วยให้การคัดกรองได้สะดวกแม่นยำช่วยลดการส่งการตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่คือโรคทางชีววิทยาของสมองที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปนะครับก็เอามาฝากว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้การตรวจนี่แหละเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์นะก็คือมันจะเป็นการตรวจโปรตีนขยะนะครับที่มันจะออกมาในเลือดนะครับคือในคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีโปรตีนขยะพวกนี้นะฮะมันไปสะสมอยู่ในสมองนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยเกิดการฝ่อนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ตามมาสมองเสื่อมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะตรวจพวกนี้นะฮะเจาะตรวจยีนตรวจไบโอมาร์เกอร์พวกนี้ทำให้เราสามารถที่จะทำนายได้นะครับคาดเดาได้ว่าคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดตามมาฝากเรื่อยๆว่าพวกไบโอมาร์เกอร์พวกนี้มันจะเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์บัตรทองในสิทธิต่างๆอย่างไรแล้วจะเอามาใช้ในการจัดการดูแลอย่างไรครับ
2: ครับ
3: ก็การก็คอยติดตามกันสำหรับการดูแลเรื่องของอัลไซเมอร์ครับผม
2: ครับผม
3: ครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยถึงภาวะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าพาราเนโอพลาสติกซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกนะครับเป็นชื่อทับศัพท์เลยนะครับกลุ่มอาการนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากมะเร็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งเนี่ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นผลจากตัวมะเร็งทำให้เกิดอาการอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากมะเร็งนั้นจะไปทำด้วยนะฮะเช่นสมมติเป็นมะเร็งปอดเนี่ยแต่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการเนี่ยเขาเรียกกลุ่มอาการพาราดีโอพลาสติกนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวเอาลองมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะปกติเนี่ยโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้ตามวงรอบของมันตามปกตินะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมันก็จะแพร่กระจายนะครับขยายตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะลุกลามนะครับไปอวัยวะที่เป็นต้นของมันแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็อวัยวะต่างๆก็จะถูกทำลายนะครับจากเนื้อเยื่อที่มันมีการแผ่ขยายไปซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับสำหรับกลไกแล้วก็การทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตของมะเร็งนะครับ แต่มันจะมีอีกกลุ่มอาการหนึ่งครับในที่เราเรียกว่ากลุ่มอาการพารานิโอพาสติกคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดร่วมกับมะเร็งแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งมันลุกลามไปแต่มันทำให้เกิดโรคได้แต่ก็เกิดจากมะเร็งนี่แหละนะครับโดยกลไกมันเนี่ยมันมี2 อย่างที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้นะครับกลไกแรกก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายอวัยวะอื่นๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองคือจริงๆเซลล์มะเร็งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองโดยใช้ภูมิต้านทานในร่างกายเรานี่แหละครับนะฮะเพื่อในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งอยู่ระดับหนึ่งแต่ในบางกรณีเนี่ยไอภูมิต้านทานตัวเนี้ยมันดันโอเวอร์ฮะมันผลิตออกมาเยอะแล้วมันก็ไปทำลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายไปด้วยนะฮะโดยที่อวัยวะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแต่มันเป็นผลจากการที่ไอ้ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้มะเร็งอ่ะมันไปทำลายนะครับเช่นไปที่สมองไปที่ไขสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกกลไกนึงก็คือไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างฮอร์โมนหรือสารบางอย่างเนี่ยออกมานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคแล้วก็ผิดปกติไปโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวมะเร็งที่เป็นตัวก้อนที่เป็นจุดกำเนิดของมันเองแต่เป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้น2กลุ่มอาการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการพารานิโอพาสติกเกิดขึ้นนะครับโดยอวัยวะที่มันมักจะเป็นบ่อยเนี่ยนะครับที่มันมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสมองนะครับสมองเนี่ยจะมีความไวต่อไอภูมิต้านทานที่มันตอบสนองกับมะเร็งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้ามันไปภูมิต้านทานมันไปทำลายสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะสมองอักเสบเกิดขึ้นนะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดปุ๊บนะฮะอีก1เดือนต่อมาคนไข้จะเริ่มมีอาการเสียสูญเสียความจำมีสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอาการชักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ว่ามะเร็งปอดไปกระจายไปที่สมองแต่มันเป็นผลจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันไปทำลายสมองนะฮะทำให้เกิดสมองอักเสบนะครับอวัยวะส่วนที่2ก็คือไขสันหลังนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแขนขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือไปที่เส้นประสาทก็ได้นะฮะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพาตทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ไปที่สมองน้อยก็ได้นะครับสมองน้อยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการเดินเตะนะครับไปที่เส้นประสาทส่วนการรับความรู้สึกก็ได้นะครับคนไข้เป็นมะเร็งในที่หนึ่งแต่อาจจะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าชาก็ได้นะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปที่ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็อาจจะทำให้มีอาการเวลาลุกนั่งนะครับขยับตัวเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยอาจจะตกมีอาการเป็นลมง่ายนะครับท้องผูกนะครับปัสสาวะไม่ออกปากแห้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลจากตัวมะเร็งที่เป็นภูมิต้านทานได้นอกจากนี้แล้วยังอาจจะไปมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อนะฮะเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซีดนะครับภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดภาวะที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่ขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบอุดตันที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อก็เป็นได้นะครับเช่นทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่ผิดปกติขึ้นมาได้เพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอาการพารานิโอพาสติกซินโดรมครับเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆอ่ะคนไม่เป็นมะเร็งก็เป็นได้แต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเจอสภาวะเนี้ยแทรกซ้อนขึ้นมานะครับโดยเพราะนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งอะไรอย่างอื่นซ่อนไหมคือกลุ่มอาการพวกนี้บางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือมาด้วยอาการเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วเกิดอาการกลุ่มพาราติโอพาสติกขึ้นมาถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยเป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการพวกนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยากคือเ เกิดอาการพารานิโอพลาสติกแบบที่กล่าวเมื่อสักครู่ขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นมาด้วยสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเงี้ยชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มารู้ยังไม่เจอมะเร็งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่มะเร็งมันน้อยมากๆนะครับอาจจะตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแต่พอเราติดตามไปเนี่ยเราอาจจะเจอว่าโอ้สักพักนึงเนี่ยมันเริ่มมีก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาที่ปอดมาที่สมองอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสองขาแบบนี้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่สองนี่จะค่อนข้างยากในการวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามมองหาตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยการรักษาก็จะตรงไปตรงมานะครับเช่นถ้าเป็นสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยก็กินยาสมองเสื่อมเอาอัลไซเมอร์ไปเป็นไขสันหลังอักเสบก็ให้ยาลดการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติดูแล้วไม่มีแล้วคิดว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะต้องควบคู่กันไประหว่างการรักษามะเร็งนะครับเพราะต้องรีบกำจัดตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมินะฮะกดภูมิไม่ให้การดำเนินโรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับต้องตีควบคู่กันไปฮะระหว่างการรักษาตัวมะเร็งที่เป็นตัวต้นขั้วมากับการใช้ยาเพื่อกดภูมิเพื่อให้อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังระดับความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวมะเร็งในแง่ของการลุกลามอย่างเดียวนะครับมันแพร่กระจายไปที่ไหนก็จะเป็นแค่อันนี้ตรงไปตรงมาแต่ก็มีกลุ่มอาการที่เรียกว่าพารานิโอพลาสติกนะครับที่สามารถจะเกิดโรคได้แม้อวัยวะนั้นจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับส่วนพูดคุยช่วงไลฟ์ครับพี่บลูครับ
2: ช่วงไลฟ์มีอะไรครับเชิญครับ
3: จะชวนคุยเรื่องนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือทำไมกินยาความดันแล้วยังคุมความดันไม่ได้นะ
2: เ
3: รามาดูกันนะฮะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไมเรากินยาความดันตั้ง2ตัว3ตัวแล้วมันคุมไม่ได้เนาะแล้วเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์มีคำตอบให้นะครับ
2: โอเคครับน่าสนใจนะครับให้คุณหมอพักนะใครมีปัญหาความดันเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดหลังภาควิทยุจบลงไป5ทุ่มนะติดตามทาง Facebook ของคุณหมอนะเป็นเรื่องของความดันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาคุมความดันยากกินยาแล้วก็ยังคุมไม่ค่อยดีน่าติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตในช่วงนี้นะจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะช่วงนี้เป็นขออนุญาตเน้นแผนปัจจุบันนะดูแลแผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมากรลิ้มอุดมพรนะปรึกษาปัญหาในช่วงนี้นะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเนาะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ022900473เบอร์เดิมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ022900473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ

0: ียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
0: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
1: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
0: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
1: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
0: ดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเน้นนะช่วงนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิมุดมพรนะครับ022900473นะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
3: นนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับอ
3: ยากจะเรียนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะที่ว่าจะตรวจไบโอมาร์เกอร์อะไรโปรตีนเทานะคะคือตอนนี้ได้มีการตรวจแบบนี้หรือยังคะ
4: มีครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยในแง่ของการเอามาใช้อ่ะยังไม่ได้เอามาใช้เป็นอย่างกว้างขวางคือมันยังไม่ได้เป็นบรรจุในแนวทางแบบเวชปฏิบัติที่เอามาใช้ในภาคประชาชนแบบทั่วไปมันจะเป็นแบบการตรวจแบบเคส by เคสโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของการเบิกจ่ายด้วยครับ
3: อ๋อค่ะคืออาจจะว่าตรวจได้แต่ว่าเบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้นะ
3: ค่ะก็คงจะแพงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้า
4: ไป
3: ตรวจค่ะเพราะว่า
4: เป็นหมื่นฮะ
3: เพราะว่ามีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือรักษาไม่หายอ่ะคือก็เป็นอัลไซเมอร์จนเสียชีวิตไปเลยแต่ถ้ามีวิธีอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายใช่ไหมคะ
4: ไม่ฮะ คืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขวางโลกสักนิดนึงนะฮะ
3: ค่ะ
4: คืออัลไซเมอร์เนี่ยรู้เร็วรู้ช้า
3: ก็ไม่หาย
4: ว่ามันค่าเท่ากันครับบางทีรู้เร็วกังวลกว่าเดิมได้ซ้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไงใช่ไหมบางทีเรารู้แล้วอาการเริ่มน้อยๆอย่างเงี้ยเอาโปรตีนมันขึ้นเพราะเราก็แล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ไงแต่พอเราไปรู้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นเนี่ยมันก็จะยิ่งกังวลไปกันใหญ่โอเคแหละแต่ว่าการรู้เร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราช่วยในแง่ของการปรับตัวเตรียมตัวไงปรับตัวเตรียมตัวการฝึกสมองอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันการชะลอโรคเนี่ยอาจจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ
3: ค่ะทีนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงอาจารย์อานะคะอาจารย์อาเคยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะอภัยดีกรีบหัวแดงค่ะกรีดตัวแดงเนี่ยอาจารย์อาเคยบอกว่ามีการทดลองคือเอาประชาชนเนี่ยมาทดลองเป็นกลุ่มอะไรแล้วก็มาตรวจอะไรเนี่ยโปรตีนแต่อาจารย์พูดถึงเบต้าอะไมลอยด์นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยมันอยู่ในเลือดอะมากก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยคือเหมือนกับอาจารย์พูดว่ากรีบบัวแดงเนี่ยอภัยบีเนี่ยเข้าได้ทำการทดลองมาแล้วคือแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตรวจเลือดแล้วหมายถึงหลังจากที่กินกรีบบัวแดงไปแล้วนะคะอภัยบีแล้วแต่ถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วมีเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยในเลือดเนี่ยน้อยก็ ็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันมีเยอะอาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเรากินกรีบโบแดงเนี่ยมันอาจจะล้างขยะในสมองได้ไม่ทราบ
4: ว่าเป็นความหวังครับคุณป้าครับจริงแต่ว่าคืออาจารย์อาพูดถูกหมดแหละนะฮะจริงแต่อย่างนี้ฮะจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าจำนวนประชากรที่เอามาใช้ในการวิจัยอ่ะมันยังน้อยเพราะนั้นมันยังอาจจะสรุปผลไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นการวิจัยไพลอตสตาร์ดี้นะฮะเป็นการวิจัยที่เป็นการนำก่อนซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าขยายผลเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอาจจะเห็นประสิทธิภาพของตัวกีบบัวแดงมากขึ้นนะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี
4: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปนะครับสายแรกเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอพี่แจงนะคะตอนที่คุณหมอเคยบอกให้ไปเพิ่มยาพิการบาลินอ่ะก็ได้ไปพบเมื่อวันอาทิตย์แล้วคุณหมอก็เพิ่มให้แล้วคุณหมอยังบอกว่าตั้งใจจะเพิ่มให้แต่ว่ากลัวคุณป้าจะลำบากเพราะว่าเดี๋ยวมันง่วงมากใช่ไหมคะเพิ่มเป็น75มิลลิกรัมค่ะนะก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มแล้วทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการที่มันแป๊ะที่สะโพกนี่หายไปเลยค่ะหมอทานมาได้อาทิตย์นึงแล้วขอบคุณค่ะหมอ
4: เพราะจริงๆเพราะจริง75มิลลิกรัมเนี่ยเป็นโดสมาตรฐานคนทั่วไปอ่ะ
5: ค่ะ
4: ก็ทานได้เลย
5: ค่ะค่ะค่ะนะคะถ้าเผื่อมันมีอาการอีกก็ขอเพิ่มอีกได้เลยใช่ไหมคะมันไป
4: ได้
5: ถ
4: ึ
5: ง150ค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ครับแต่มันอย่างนี้นะพี
5: ่ค่ะ
4: คือถ้าเราต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกเราอ้อมๆว่าตัวโรคมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มยาไม่ได้นะคือการเพิ่มโดสแปลว่าโครงสร้างเราแย่ลงนะแล้วพอถึงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องผ่าเพราะนั้นต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ครับกินเท่านี้แหละแล้วก็ป้องกันครับ
5: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็สั่งให้ไปทำกายภาพด้วยทำกายภาพแล้วก็ให้ไปทำเอ็มอาร์ไอด้วยก็อยากจะดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็แหมสบายใจมากเลยคุณหมอกระดูกได้สั่งการแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้รบกวนคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะคืออันนี้ถามแทนญาตินะคะอายุ90ค่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในท้อง1เส้นคุณหมอมียาอะไรให้ญาติได้รักษามั้ยคะอาการโรคแบบนี
4: ้เส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมันต้องมาประเมินเราก็ส่วนใหญ่ต้องประเมินตำแหน่งก่อนตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือประเมินเรื่องของขนาดนะอันที่สามก็คือประเมินเรื่องความเสี่ยงที่มันจะแตกนะครับเพราะนั้นคือสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าผ่าได้ไม่ได้ก่อนควรทำไหมนะบางทีการผ่าตัดคือหมายถึงว่าเขาจะใส่ไอ้ตัวขดลวดนะเพื่อไม่ให้มันแตกซ้ำนะหรือบางทีผ่าตัดออกไปเลยส่วนเรื่องยาในการรักษาเนี่ยจริงๆไม่มียาโดยตรงหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นการกินเพื่อลดความดันนั่นแหละความดันเนี่ยตัวแ
5: รกอ๋อยาลดความดัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยฮะว่าจะผ่าไม่ผ่าแล้วก็ต้องคุมความดันให้ดีเพื่อป้องกันภาวะแน่นอนนะครับ
5: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับใช่คุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ค่ะ
2: เชิญครับ
4: เชิญครับ
6: สวัสดีคุณหมอค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันอยู่ขอนแก่นนะคะ
4: เป็น
6: เส้นเลือดแตกที่ตานะคะเกี่ยวกับยกของหนักหรือเปล่านะคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะ
4: เป็นเส้นเลือดฝอย แตกที่ตาขาวนี่ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: อ๋อครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายครับ
6: อ๋อเหรอคะ
4: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายสาเหตุก็มักจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่อ่ะส่วนใหญ่ก็ขยี้ตานั่นแหละ
6: ไม่ได้ขยี้นะคะแต่วันนั้นยกของหนักแต่มันพอช่วงกลางคืนมาก็รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเศษผงเข้าตายังไงอย่างนั้น
4: ก็นั่นแหละฮะก็ไปขยี้ฮะมันเคืองฮะ
6: ก็อยากถามคุณหมออีกอย่าง
4: ครับครับ
6: อยากถามคุณหมออีกอย่างหนึ่งดิฉันเวลาเดินน่ะจะเป็นวิววิวอ่ะ
4: คือยังไงฮะวิววิว
6: มันจะมึนที่ตรงน้องขึ้นมาบนข้างบนเลยค่ะบนศีรษะเลยค่ะเวลาอาการมันจะกำเริบอย่างนี้มันก็รู้สึกมึนแต่มันไม่ชานะคะไม่ได้อ่อนแรงด้วยก็มีกำลังอยู่มีแรงอยู่สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอคะ
4: ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจครับว่ามันบิ่วยังไงฮะ
6: มันเป็นมึนๆนะมันเป็น
4: เวียนหัวบ้านหมุน
6: ไม่ได้เวียนหัวมันเป็นรู้สึกมันขาที่น้องขึ้นมาบนศีรษะนะมันเหมือน
4: ปวดหัว
6: ลมจะทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีสตินี้เรียวแรงอยู่แต่มันเป็นอาการคล้ายๆจะทรงตัวไม่ได้อ่ะ
4: มันเหมือนจะเป็นลมไหม
6: ค่ะเหมือนจะเป็นลมจะลมนี่แหละแต่มันไม่เป็นนะคะมีสติ
4: ก็จะเป็นลมไงฮะก็จะเป็นกลุ่มอาการจะเป็นลมไงครับ
6: ก็ค
4: ่
6: ะ
4: กลุ่มอาการนี้เขาก็เรียกกลุ่มอาการคล้ายจะเป็นลมไงฮะครับ
6: ไป
4: เป็นเรื่องทั่วไปครับ
6: เคยปรึกษาคุณหมออยู่คุณหมอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับสมองนี
4: ่ค่ะไม่เกี่ยวครับสมองปกติครับ
6: ค่ะ
4: สมองปกติ
6: มีเรื่องก็คือคุณหมอถ้าตาไอ้ที่มันเส้นเลือดแตกที่ตามันไม่เป็นอันตรายก็หมดห่วงละค่ะ
4: ครับอย่าได้มีอันตรายครับ
6: ค่ะขอบค
4: ุ
6: ณค่ะค
4: ุ
6: ณหมอค่ะ
4: ดีครับ
2: ครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่ไหมกว่าจะเป็นปกติ
4: อาทิตย์นึงอะ
2: ประมาณไม่เป็นสัปดาห์ประมาณเป็นสัปดาห์เลยครับครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอเมื่อก่อน
4: ค
7: ุณบรรลุค่ะ
2: เชิญครับ
7: ตัวจากเชียงใหม่นะคะ
8: ต
7: ั
8: วจากเชียงใหม่นะคะ
7: ขณะนี้อายุ76ปีคือเห็นคุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรเงี้ยนะคืออายุขนาดนี้ยังไม่เคยกินยาความดันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานได้ความดันที่129ตัวล่างได้65คุณหมอว่าเป็นยังไงคะต้องทานยาความดันไหม129เกินไปไหม
4: ถ้าดูจากตัวเลขยังไม่ต้องครับณวันนี้นะ
2: ตัวเลขก็อายุที
4: ่ครับ
7: ใช่ได้ใช่ไหมคะ
4: ดี
2: ครับอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องกินยาครับ
7: อ๋อตอนนี้การหนึ่งก็เกี่ยวเครื่องสายตาดวงตาคือจะเห็นมีน้ำตาไหลออกประจำเลยอย่างตะกี้เหมือนกันก่อนจะลุกขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาก็ไหลกลางวันเราก็มีแว่นดำใส่มี แต่ไม่ได้ใช้แว่นสายตาแล้วนะเพราะว่าการทำงานและเรื่องต่างๆแล้วก็มีเลขาดูก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำตาไหล
4: คร
7: ับออกแดดแล้วก็ไม่ได้ออก
4: ครับ
7: เพราะ
4: อาการน้ำตาไหลเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองจากการระคายเคืองแน่ๆ นะครับเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองไหมนะครับเช่นให้ดูก่อนว่าคุณป้ามีต้อลมเปล่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นต้อเนื้อนะแต่บางทีมันเป็นต้อลมใสๆอย่างเงี้ยได้อันที่สองก็คือบางทีก็เกิดจากลูกตาแห้งครับในผู้สูงอายุบางทีน้ำต่อมน้ำตามันจะแห้งก็ทำให้การระคายเคืองได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบภูมิแพ้ลูกตาอย่างเงี้ยทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็มีเหมือนกันนะฮะ
7: แต่น้ำตาไหลตลอดเลยก
4: ็
7: ไม่มีอาการตาแห้งนะคะ
4: คุณป้าต้องไปตรวจกับหมอก่อนครับคุณป้าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยคือบางทีเราคิดเองบางทีเราประเมินไม่ได้นะฮะเรื่องตาเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมิน
7: เป็นเส้นไอ้ที่น้ำตาเนี่ยมันตื้นหรือเปล่าหรือมันแห้งหรือเปล่าทำให้น้ำตาล้นออกมาอย่างเงี้ย
2: อ
7: ันนี้คิด
4: คงไม่นั่นนั่นคือถ้าเป็นกลุ่มอาการพวกต่อมน้ำตาอุดตันนะมันจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันจะปวดเป็นหนองอย่างเงี้ยมันจะมาคนละแบบคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าแบบน้ำตาไหลเป็นหายมันก็เป็นการระคายเคืองเท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ่คุณป้าไปให้คุณหมอเขาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคแรงหรอกครับการแบบเนี้ยครับแข็งแรงดีครับ
2: ครับไปให้หมอตาเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโชคดีครับ
7: ขอบคุณทั้งสอง
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคฮะต่อครับส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้จะเป็นตาแห้งบ้างคุณหมอ
4: ตาแห้งแพ้แสงบ้างนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเยื่อบุตา
2: โอเคโอเคก็ให้หมอตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเหตุจากอะไรเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีค่ะคุณมนโลมและคุณหมอด้วยค่ะโอ้โหโทรไม่ติด
2: ติดแล้วติดแล้วครับเชิญครับ
9: อย่ารบกวนคุณหมอหน่อยค่ะค่ะเรื่องว่าตอนเนี้ยตรงหัวเข่าอ่ะจะดองก็แก๊บแก๊บอะไรเงี้ยบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายเนี่ยค่ะแล้วก็ง่วงนอนเก่งมากเลยช่วงเนี้ยค่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จตอนเช้านะกลับมาต้องนอนอ่ะมันง่วงมากมันเป็นไรคะ
4: จะเอาเรื่องเข่าหรือเอาเรื่องง่วงนอนเอาเรื่องอะไรฮะ
9: ทั้งสองอย่างเลยค่ะคือว่าเข่าเนี่ย เวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาตรงปลายเท้าค่ะ
4: คือจะเอาเรื่องชาปลายเท้าเอาเรื่องอะไรฮะนี่เรื่องที่สามแล้วนะ
2: มันคนละโลกกันมันคนละโลกกันเข่าชาปลายเท้าม
9: ันไม่เกี่ยวกันหรอกครับ
2: เอาเข่าก่อนเนาะเข่าก่อนเนาะ
9: เอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
4: โอเคเอาเข่าก่อนฟังดูเข่าก็ตรงไปตรงมาเข่าพี่เสื่อมแน่ๆฮะ
9: เหรอคะ
4: ครับเริ่มเป็นเข่าเสื่อมแน่ๆเข่าก็แก๊บก็แก๊บขยับแล้วก็ปวดพักแล้วจะดีขึ้นเพราะนั้นคนเข่าเสื่อมก็ต้องรู้ตัวว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะฮะ
9: อ๋อออกกำลังกายบ่อยค่ะแบบนั้น
4: แล้ว
9: อย่างนึงขับรถไปด้วย
2: เดี๋ยวฟังนิดนึงนะครับ
4: คือเข่าเสื่อมเนี่ยเราต้องลดการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเข่าเราอ่อนแอใช่ไหมมันรับแรงไม่ไหวมันรับแรงกระแทกไม่ไหวเพราะนั้นกิจกรรมที่มันต้องลดก็คือประเภทงอเข่าพับขายืนเดินแบบเนี้ยนะครับที่มันต้องมีการกระแทกบ่อยๆรวมทั้งการพวกลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะพอช่วยได้ประคับประคองไปฮะใช้เท่าที่เข่าเราจะทนไหวประคองไปนะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงจุดนึงเนี่ยเข่ามันเสื่อมมากๆก็ต้องเปลี่ยนเข่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ให้ประคองไปก่อนอันนี้โรคแรกนะโรคที่สองก็คือไอ้ที่ชาปลายขาจากเข่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับแน่ๆนะครับเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ใช่จากหลังหรอกอาจจะเป็นจากไอ้ตรงนั่นแหละเส้นประสาทที่มันวิ่งรอบเข่านะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นร่วมกันได้นะครับเส้นประสาทมันวิ่งผ่านแล้วทำให้มีการกดทับอันนี้ก็เหมือนกันต้องเน้นเรื่องของหลีกเลี่ยงการยืนเดินของเราอันนี้เรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามเรื่องที่สามในโลกอะไรผมลืมแล้วอะไรนะ
9: ปลายเท้าชาค่ะ
2: เมื่อกี้ตอบไปแล้วปลายเท้าไม่พูดไปแล้วอีกอันนึง
4: อะไรนะ
2: สมองป่ะง่วง
4: ไอ้ง่วงนี่ก็ตรงไปตรงมาไงการง่วงมันก็เป็นตัวบอกว่าสมองที่นอนไม่พอคือนอนแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่าคุณภาพการนอนกับจำนวนชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้ยิ่งที่ตื่นเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยทำให้หลังจากออกกำลังกายมันยิ่งง่วงนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการนอนตอนกลางคืนให้มากขึ้นก็น่าจะเท่านี้ครับดูไม่น่ามีอะไรครับ
9: แต่ก็นอนเยอะนะ
4: ก็ต้องดูอีกอันนึงถ้ามั่นใจว่าเรานอนเยอะแล้วเนี่ยถ้าพี่มั่นใจจริงๆนะเช่นสมมติคืนนึงนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเพราะนั้นตอนเช้าหลังจากกลับมาเนี่ยให้ฝืนไว้อย่านอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมความเคยชินก็ได้นะครับก็ฝืนไว้ไม่ต้องนอน
9: ค่ะเนี่ยที่6โมงเย็นนะทานอะไรเสร็จแล้วต้องพักสักชั่วโมงจะนอนอะค่ะนอนสงสัยจะเป็นจริงเพราะพัก
4: นอ
9: นค่ะ
4: ครับคือบางคนน่ะเป็นพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยคนนอนกลางวันก็นอนอยู่นั่นแหละถึงเวลาก็ง่วงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากนอนเราก็ลองฝืนดูก็ได้ถ้าแน่ใจว่ากลางคืนเรานอนพอแล้วนะนอนพอก็พอฮะต้องนอนแล้วพอเลยครับ
2: โอเคไหมเคลียร์ไหม
9: คุณหมอให้ความสว่างมากเลยเนี่ย คุณหมอพูดตรงเลยนอนจริงๆเหมือนมังออนเอากันนอนแบบเพลงมันร้อง จริงๆเลยค่ะก็เห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคิดว่างั้นว่าเราต้องแข็งแรงเลยนี่มานอนกลางวันทีกลางวันนอนเป็นชั่วโมงเลยนะ
4: เพลงเขาก็ร้องเพลงเขาก็เลยร้องใช่ไหมบางวันเอาแต่นอนนอนทั้งวัน
9: เลย
4: น
9: ะ
4: ขาดปลาไม่กินเนี่ย
2: โอเคเนาะเคลียร์แล้วนะ
9: ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
4: จ
9: ะให้ความสว่าง
2: ครับครับโอเคอ่ะสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายมีเวลานิดหน่อยเชิญครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นอาหารแล้วทำไมต้องตื่นมากับสวัสดิ์ตอนกลางคืนนะคะมาสามร่วมสองสองสองสามสองสามเดือนแล้วค่ะเพราะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะหลังคล่อมหรือเปล่าคะ
4: หลังคล่อมคงไม่เกี่ยวฉี่กลางคืนกี่รอบอะครับ
10: หนเดียวค่ะแต่ไม่เคยนะเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยสองเดือนเนี่ยค่ะ
4: ถ้าหนเดียวต่อหนึ่งคืนเนี่ยถ้าตามเกณฑ
10: ์มานอนอีกก็นอนไม่หลับค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกตินะ
10: ค่ะ
4: ถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยฉี่กลางคืนวันละหนถือว่าปกติ
10: อ๋อไม่อันตรายใช่ไหมคะ
4: แต่ว่าถ้าพี่กังวลอ่ะพี่ก็ต้องเป็น

0: นะหมอเขาจะตรวจแบบที่ผมว่านี่แหละ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคร
0: ับครับยินดีครับยินดีครับ
2: คนไม่เคยฉี่กลางคืนเพราะฉี่ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะอ้าวสั้นๆเลยครับถามด่วนเลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอพดุงโรง
2: เชิญถามด่วนเลยครับ
0: ครับ
1: จะถามความจำไม่ดีค่ะพอเกิดเวลาฟังอะไรแต่ฟังพระเทศน์อะไรเงี้ยพยายามตั้งใจฟังแต่พอพระเทศน์จบไม่รู้พระคุยเรื่องอะไร
0: เหมือนผมเลย
1: เรื่องอะไรเรื่องมาแ
2: ต่พระเทศเป็นคำบาลีหรือว่าคำไทยครับ
1: ก็คำไทยนี่แหละค่ะ
2: แต่ว่าไม่รู้ว่า
1: ตั้งใจฟังนะคะ
2: ตั้งใจฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยจบมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
1: ฟังแล้ว
2: ลืม
1: พระเทศจบโยมก็ลืมเลยพระคุยเรื่องอะไร
2: คุณหมอมีเวลา1 นาทีครับคุณหมอครับ
0: คือถ้าฟังดูอ่ะคุณป้ายังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอกครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่จดจ่อนะครับในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีฟังแล้วบางทีมันจับประเด็นไม่ได้นะครับบางทีคือได้ยินน่ะแต่ไม่ได้ฟังนะได้ยินว่าพระพูดอะไร
1: พยายามฟัง
0: แต่มันเข้าไปแล้วมันโดนกวนด้วยสิ่งกวนอื่นมันทำให้การประมวลผลสมองละมันไม่เข้าใจนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยแหละส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่จิตเราไม่นิ่งนะครับเราไม่ได้จดจ่อไม่มีจิตตาที่มากพ
2: อ
0: ครับผม
2: บางทีฟังเทศยาวๆมันจับอะไรไม่ได้เหมือนกัน
0: จับไม่ได
2: ้เออครับผมโอเคแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหม
1: ค่ะก็ไม่หลง
2: ไม่ได้หลงลืมในชีวิตประจำวันอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะโอเคครับยาโอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะใครจะชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะอ่ะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉา

0: ุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
1: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
2: นางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้ผสมปูนเพื่อที่จะใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อขนทรายมาแล้ววิธีการเก็บควรให้เป็นกองทรงกรวยอย่างที่ได้พบเห็นทั่วไปเพื่อให้แห้งและขนย้ายไปใช้งานได้ง่ายเพราะน้ำหนักจะเบากว่าทรายที่เปียกน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีการประดับหรือทำเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นต่อมาทำเป็นทรงเจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันลมที่จะพัดทรายแห้งปลิวไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมของพิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายด้วยการรวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงไปยังแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สารเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์สามชั้นและห้าชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันถูกควันโดนเข้าไปที่ตาของมันก็จึงแบบอารมณ์เสียงุ่นง่านโกรธมากเลยใครมาเผาไฟทำควันให้เกิดขึ้นแถวนี้มันจึงเลยออกจากจอมปลวกด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจอย่างมากจึงจมเขี้ยวของมันทั้งสี่เล่มก็ไปที่ขาของชายคนหนึ่งทำให้ชายคนนั้นนอนล้มลงตัวแข็งทื่อตายอยู่นะที่นั่นนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานคือส่วนที่มาก่อนอธิบายความเป็นมาเรื่องราวว่าที่ท่านเทศนาเรื่องนี้ในหัวข้อแม่บท

ยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางแบบแล้วนะฉันก็วางฉันไม่สนใจนั่นไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ด้วยโมหะในที่นี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญาที่จะตัดจะละจะวางส่วนหนึ่งที่ปัญญาจะช่วยได้เลยก็คือการละการกำจัดการตัดความโศกให้ออกไปจากจิตใจของเรากำจัดความโศกนั่นเองปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะช่วยได้มากตัดชนิดเหมือนกับบัวตัดแล้วไม่ให้เหลือใยจะตัดยังไงที่มันจะตัดยากเนี่ยก็คือเรื่องของราคะความพอใจความกำหนัดยินดีที่ยากขึ้นไปอีกก็เรื่องของโมหะความหลงความไม่เข้าใจเรื่องแรกที่ว่าราคะความกำหนัดยินดีพอใจอยู่ตรงไหนเราสูญเสียสิ่งที่เราพอใจเราก็จะเศร้าโศกนี่คือประเด็นในเอพิโซดนี้ที่ว่าเราจะละความเศร้าโศกจากคนที่เรารักจากเราไปพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ตัมบูฟังก็เจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากมีชาดกหลายๆเรื่องที่อ้างอิงถึงความที่สูญเสียคนที่รักแล้วทำอย่างไรถึงไม่เศร้าโศกเป็นเรื่องราวเหล่านั้นมาบอกมาสอนเหล่าสาวกอยู่เป็นประจำเดี๋ยววันนี้ก็จะนำนิทานชาดกมาให้ฟังสัก 2-3 เรื่องโดยในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ถ้าลูกของเราตายไปเราจะทำสิทธิ์อย่างไรนั่นทำไมอย่างไรในชาดกที่ชื่อว่าอุรคาชาดกเปรียบคนตายเหมือนกับงูลอกราบส่วนในเรื่องที่สองคือเรื่องที่ว่าพ่อตายพอตายแล้วจะเสียใจเอาทำจิตอย่างไรในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทัสรถะหรือทัสรถชาดกว่าโดยผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปและถ้าเรามีเวลาก็อาจจะต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องแรกที่ว่าอุรคาชาดกตอนนั้นปรารภกุฎุมพีคนหนึ่งตัมบูฟังกุฎุมพีเนี่ยหมายถึงคนที่มีทรัพย์มากเราจะไล่ไปลำดับตามโภคทรัพย์ของเขาที่มีในสมัยก่อนอินเดียเขาก็ไล่จากต่ำสุดเลยเนี่ยคือคนเข็นใจคนเข็นใจคนที่แบบทำอะไรก็ได้ยากเช้าชามเย็นชามตำข้าวสารกรอกหม้อจะไปหารายได้นี่ก็ทั้งยากทำงานทั้งวันข้าวกินพรุ่งนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นนี่หรือบางทีก็ได้ยากไม่เพียงพอแต่ก็มาอีกก็คนที่พอจะรับจ้างแล้วก็พอมีงานมีเงินบ้างมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ก็มาอีกก็เป็นพวกที่มีเงินเดือนมีงานประจำได้เงินพอมาหมุนจับจ่ายใช้สอยคล่องมือแต่ก็มาอีกวันที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือเริ่มที่จะมีธุรกิจมีการดูแลพูดง่ายๆคือเป็นระดับผู้จัดการละในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆได้อาจจะมีส่วนที่เป็นธุรกิจของตนเองแยกออกไปเริ่มที่จะเข้ามาในทางที่จะมีเงินทองมากขึ้นหรือว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นไปอีกก็จะมีเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็จะมีอีก3ระดับขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับมหาเศรษฐีไปนี่ก็พูดถึงกุฎุมพีคือผู้ที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งก็เพราะว่าภรรยาเขาตายแล้วก็พ่อเขาก็ตายภรรยาตายพ่อตายแล้วก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนจะทำงานแบบเสียใจมากอยู่กับบ้านบ้านก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่สนใจวัดนี่ก็ไม่ไปจนว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตหน้าบ้านเขาก็ไปสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบพบว่ามีความเศร้าโศกมากจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงความที่ว่า
บัณฑิตในสมัยก่อน

0: แม้ลูกตายไปนี่นะก็ไม่ถึงความเศร้าโศกเพราะมีความเข้าใจมีการพิจารณาว่าสิ่งที่มีความพินาศมีความตายมีความแตกสลายไปก็ต้องพินาศตายแตกสลายไปเป็นธรรมดาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็จึงยกนิทานชาดกตรงนี้แหละเล่าให้ฟังเรื่องของอุรคะชาดกโดยได้เล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นเหมือนกับว่าคนทำการเกษตรหรือว่าอยู่ในวรรณะที่เราเรียกว่าสูตรเป็นวรรณะที่ทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานแต่เป็นเวชหรือเป็นแพทย์นี่ก็เกี่ยวกับการค้าขายแต่เป็นพราหมณ์นี่ก็พวกทำพิธีกรรมแต่เป็นกษัตริย์นี่ก็เกี่ยวกับการปกครองพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทในชาตินั้นก็ทำการเกษตรทุกฝั่งทำการเกษตรก็พอจะมีจะกินบ้างด้วยการทำเกษตรกรรมนั้นในครอบครัวของท่านในชาตินั้นก็มีด้วยกันอยู่6คนด้วยกันคือตัวท่านเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นชาวนาที่พอจะมีจะกินแล้วก็มีภรรยาเราก็มีลูก2คนเป็นลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายนั้นก็แต่งงานมีสะใภ้ด้วยอีกคนหนึ่งเราก็มีนางทาสีคือคนรับใช้อยู่ด้วยอีกคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น6คนด้วยกันแล้วก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ธรรมฟังที่ว่าเกิดชาติไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำความดีอันนี้เป็นปกติเราก็มักจะสั่งสอนบอกสอนคนอื่นได้ตั้งอยู่ในความดีด้วยในชาตินั้นได้บอกสอนในครอบครัวเรานี่แหละว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราต้องมีศีลรักษาศีลให้ดีวันพระนี่ก็รักษาศีลแปดศีลอุโบสถแล้วก็เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำบางอย่างจงกำหนดถึงภาวะแห่งความตายของตนเองแล้วก็ของสัตว์ทั้งหลายว่าชีวิตของสัตว์ชีวิตของคนชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงสังขารไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้ถึงความไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่นะคือไม่ได้ว่าชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปบันเทิงไม่มีนะหรือว่าชวนกันไปให้รักษาศีลชวนกันไปให้เจริญภาวนาชาตินี้นั้นน่ะเจริญภาวนาในการใช้วิธีที่เรียกว่ามรณสติพูดถึงมรณสติสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังมรณสตินี่ไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะต้องตายวันนี้หรือว่าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ตายได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่การเจริญมรณสติท่านผู้ฟังถูกครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นลักษณะในการมองโลกในแง่ร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะเจริญมรณสติได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสองขั้นตอนด้วยกันคือในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเห็นตามความจริงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีเยอะเดินไปตกท่อตายได้สะดุดก้อนหินล้มลงหน้าฟาดพื้นดั้งจมูกเข้าไปอยู่ถึงหูตายได้คุณขับรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนบางทีก็ตายหรือไม่ก็พิการได้แค่ว่าอยู่ในบ้านเราเองบางทีกราบน้ำอยู่ลื่นล้มยังไงไม่รู้หัวฟาดแบบโถชักโครกโถชักโครกไม่แตกอะแต่หัวแตกหัวแตกไม่มีคนรู้ตายได้หรือว่ากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไม่รู้ยังไงลูกชิ้นไปอัดหลอดลมเลยกลืนเข้าไปมันคาอยู่อึ๊กอักอึ๊กอักไม่ทันนานตายได้อีกนี่เราอยู่ดีๆเราแค่ว่าโควิดอย่างเงี้ยตำรวจฟังมาปุ๊บปั๊บจับนั่นจับนี่ไม่ล้างมือแคะจมูกดูอ้าวขยี้ตาดูสองสามสัปดาห์ต่อมาตายได้อีกมันตายกันง่ายขนาดนี้เสนาของมัจจุมานทีนี้เสนาของมันอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำมาพูดในตอนต่อไปเสนาของมัจจุมานเนี่ยมากนะไม่ไหว แต่เสนาของกิเลสมารหรือเสนาของเทวปุตตมารเนี่ยมันจะมีอยู่สัก10อย่างนี่จะนำมาพูดให้ฟังในตอนต่อๆไปเป็นความที่ว่าเสนาของมัจจุมารเนี่ยมารคือความตายนี่มีมากแล้วไงพูดถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยหรือจะยิ่งช่วงรอยต่อระหว่างวันรอยต่อจากกลางวันไปกลางคืนหรือรอยต่อของระหว่างถนนตรงสี่แยกทางโค้งนี่มักจะเกิดอุบัติเหตุดีหรือว่ารอยต่อระหว่างห้องหรือประตูนี่เวลามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวมันจะเกิดช่วงบริเวณรอยต่อนี่ซะส่วนใหญ่ในช่วงรอยต่อนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วถ้าเราเกิดตายไปนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองคือบาปอกุศลธรรมของเราเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบละเลยแล้วกุศลธรรมเนี่ยมันมีไหมที่ว่าเราจะนึกถึงได้ในเวลาที่เราแบบจะสิ้นใจตายไปเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่จะนึกถึงความดีที่มันมีไหมนี่คือจุดนี้คือข้อที่สองที่ว่าคุณต้องนึกถึงกุศลธรรมให้มันได้ถ้ามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ได้ปีติและปราโมทย์จิตใจเนี่ยอยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมรณสตินะต้องจบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายนี่มองโลกในแง่ร้ายแต่การเจริญมรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงโดยจบที่กุศลธรรมที่จะอยู่ในจิตของเราโพธิสัตว์ในชาตินั้นสอนคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้ให้ทำตามแบบนี้โดยตลอดตัวโดยตลอดนี่คือทุก15วันคือทุก7วันเพราะว่านี่เขามีการรักษาอุโบสถกันทุก7วันอันนี้ก็ต้องมีแน่หรือในช่วงที่รักษาอุโบสถไม่ใช่วันเดียวแต่2วันคือวันก่อนด้วยแล้วก็วันนั้นด้วยบางชาติเนี่ยเอา3วันคือก่อนวันอุโบสถวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งแล้วก็วันหลังอุโบสถอีกวันหนึ่งเอา3วันแบบนี้ก็มีทีนี้ด้วยความเป็นเกษตรกรคือก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำสวนก็จะพรากชีวิตสัตว์บ้างก็เอาวันเดียวพอก็ต้องมีการบอกสอนกันในชาตินั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์คำสอนแบบนี้ดีนะท่านฟังที่ว่าสอนให้ตั้งอยู่ในศีลให้มีการเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำคือเราเปรียบเทียบในเรือนของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโตไตยะเนี่ยอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายแล้วก็ทีฆานิกายก็มีที่พูดถึงพราหมณ์คนนี้ขี้เหนียวมากคำสอนที่สอนลูกเนี่ยคือสอนให้ตระหนี่ให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละหยดทีละน้อยอย่าคิดว่าทรัพย์จะไม่หมดไปเพราะว่าการใช้ทีละหยดละหยดนะเหมือนยาหยอดตาเนี่ยสอนลูกให้ตระหนี่โอ้ยสอนกันแบบนี้ไม่ต้องสอนทุก15วันหรอกแค่ว่าสอนเดือนละครั้งเนี่ยก็แย่พอรังแล้วแต่พูดถึงอกุศลธรรมแบบนี้ไม่ดีแต่ในที่นี้โพธิสัตว์นี่พูดถึงกุศลธรรมคือมรณสติสอนกันทุกสัปดาห์สอนกันเป็นประจำสอนกันต่อมาเนิ่นนานจนทำเป็นปกติเลยนะเป็นปกติถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องของลูกสาวนายช่างทอหูกเลยก็ว่าได้ที่ว่านายช่างทอหูกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอารบีแล้วก็สอนประชาชนในเมืองนั้นให้พิจารณาถึงความตายเดินมรณสติแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกสาวนายช่างทอหูกนี่แหละเธอก็พิจารณาเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นปีนู่นน่ะผ่านไป3ปีเนี่ยทุกวันตลอด3ปีพิจารณาเรื่องนี้กลับไปที่สอนอีกทีหนึ่งได้บรรลุโสดาบันเลยในเคสนี้ก็คล้ายๆกันว่าทำกันเป็นปีท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความมั่นคงในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นนิดก็อยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นโพธิสัตว์ ก็ไปหน้าพร้อมกับลูกชายไปจัดแจงกิจการงานที่ต้องทำในนาของตนพ่อเนี่ยก็ใช้โคไถนาอยู่เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกส่วนลูกก็นำเศษเศษอะไรที่ได้จากการไถหรือเก็บพื้นที่บริเวณอะไรให้เรียบร้อยนำเศษใบไม้ฟางหยากเยื่ออะไรต่างๆมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาเวลาจะเผาเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ต้องดูที่ทางดูกระแสลมด้วยลูกชายของโพธิสัตว์นี่ก็เตรียมการโดยนำเศษหยากเยื่อนั้นมาเผาที่บริเวณใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันลามขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยยังวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกได้ทันเพื่อที่จะหลบภัยที่เกิดจากเปลืองไฟนั้นหรือถ้าในบริเวณที่ไม่มีจอมปลวกก็ต้องมาเผาบริเวณมันโล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งไม้แห้งโดยรอบเพื่อจะป้องกันอัคคีภัยในที่นั้นบุตรชายของโพธิสัตว์ก็มาเผาบริเวณที่ใกล้จอมปลวกเพราะว่าที่จอมปลวกแห่งนั้นมีงูตัวหนึ่งตัวหวังที่เป็นงูมีพิษร้ายมากเลยงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกแล้วก็ลักษณะที่ว่ากระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังเพราะเวลาเราเผาไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ต้นลมเหนือลมใช่ไหมจอมปลวกก็ต้องอยู่หลังเราพอดีถ้าเผื่อว่ามันเกิดกึกกักเราวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกยังทันได้ก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเกิดกระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังลมเนี่ยมันพัดมาไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บตีเข้ามาทางจอมปลวกอยู่ระยะหนึ่งก็ทำให้ควันเนี่ยมันเข้าไปรมอยู่ในจอมปลวกอย่างนั้นแล้วก็ไปรบกวนงูตัวนี้งูที่มีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกถูกควันกระทบเข้ามันก็ไม่พอใจนอนหลับอยู่เนี่ยมันไม่มีเปลือกตาไงงูทุกฝั่งงูเนี่ยไม่กระพริบตานะเพราะมันไม่มีเปลือกตาเวลานอนมันก็ลืมตาเนี่ยแหละควันมามันก็โดนตามันมันก็เคืองว่าฉันจะนอนหลับอยู่ที่นี่ทำไมใครมากวนแบบนี้โกรธขึ้นมาสัตว์ที่มีพิษร้ายท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีอาวุธเช่นกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวของมันเนี่ยเวลามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาคือมีของมันต้องปล่อยของมีอาวุธต้องใช้อาวุธมันจะมีความมั่นใจในพิษกับงูจะมีความมั่นใจในกรงเล็บหรือเขี้ยวแต่เป็นพวกเสือสิงโตของมันมากถ้ามีแล้วต้องได้ใช้ถ้าโกรธขึ้นมานี่มันจึงออกมาดูใครมันมากวนเราบ้านนี้มันจะหลับจะนอนบุตรชายของโพธิสัตว์นี่หันหน้าเข้าหาไฟอยู่ใช่ไหมพุทธิจารดูการเผาไหม้ของมันจากการเศษหยากเยื่อต่างๆก็หันหลังให้จอมปลวกนี่แหละงูเลื้อยออกมาไม่ทันสังเกตดูทำกิจการงานนั่นนี่อยู่งูด้วยความโกรธก็จึงฝังเขี้ยวของมันนี่กัดเข้าไปที่น่องนี่แหละน่องเต็มๆเนี่ยกัดกึ๊บเข้าไปเลยสองเขี้ยวบนสองเขี้ยวล่างฝังลงไปในน่องของบุตรชายคนนี้พิษต่างๆที่อยู่ในปากงูเนี่ยไหลเข้าถึงน้ำลายด้วยผสมเข้ากับเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดพิษงูโดนกับเลือดเป็นไงท่านผู้ฟังโอ้ยมันก็เป็นพิษละขณะเดินอยู่ทำงานอยู่หัวใจมันก็เต้นเร็วพิษนั้นเนี่ยวิ่งเข้าหัวใจด้วยเวลารวดเร็วเท่านั้นในทางชีววิทยาท่านผู้ฟังพูดถึงความที่ว่าเลือดของเราเนี่ยนะไหลออกจากหัวใจไปแล้วเนี่ยวนไปทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ45วินาทีเท่านั้นเองที่เลือดโมเลกุลเนี่ยฮีโมโกลบินเม็ดเนี่ยบลัดเซลล์อันเนี้ยมันไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วถ้าอยู่ที่ขากลับไปหัวใจน้อยกว่า 30วินาทีด้วยซ้ำแน่นอนพิษนี่ก็ไปตามเลือดนี่แหละวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วไงไปทั่วร่างกายเลยท่านผู้ฟังพิษงูโดนกับเลือดมันก็ทำปฏิกิริยากันมันเป็นแอนติเจนกับเอเจนกันนี่มันก็แข็งตัวขึ้นมาท่านผู้ฟังเลือดแข็งตัวปึ้งไม่พอถึง30วินาทีร่างกายทั้งหมดนี่แข็งทื่อเลยล้มทั้งยืนตึ้งลงนี่ไม่พอจะรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายมากบริษัทกำลังใช้โคลากคันไถไถดินอยู่เอาสังเกตเห็นเอาลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้มลงแบบต้องยืนแบบนี้อยู่ที่แถวจอมปลวกมีควันไฟพลุ่งพล่านอยู่ด้วยโอ้สงสัยลูกของเราคงจะถูกงูกัดเนี่ยรู้อย่างนี้เลยนะมองจากไกลๆเนี่ยจึงพักโคไว้แล้วก็เดินไปดูเห็นลูกนี่ตายแล้วก็เลยอุ้มมาไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมไว้ไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร่ำไรไม่มีการคร่ำครวญไม่ปริเทวนาการมีความคิดว่าโอ้ลูกเราตายแล้วกำหนดพิจารณาว่าสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกทำลายไปสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่ไปถึงแน่คิดอย่างนี้แล้วทำไงก็ไถนาต่อไปไถนาให้มันเสร็จถึงจุดที่มันจะพักหยุดไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะไปได้พอถึงเวลาที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเวลาอาหารก็จึงฝากบอกคนที่เขาจะเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านชายคนหนึ่งบอกเข้าไปบอกว่าเวลาที่นำอาหารมาวันนี้ให้นำอาหารมาสำหรับคนเดียวก็พอไม่ต้องนำอาหารมาสำหรับสองคนเหมือนก่อนแล้วเวลามาโดยปกติเนี่ยให้นางทาสีคือคนใช้นำมาแต่ว่าวันนี้ให้ทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแม่ด้วยทั้งสะใภ้ด้วยทั้งลูกสาวด้วยคนใช้ก็ให้มาด้วยแล้วเวลามาก็ให้นุ่งห่มชุดขาวมาด้วยแล้วก็ถือของหอมถือดอกไม้มาบุรุษนั้นก็นำความข้อนี้ไปบอกกับแม่บ้านของโพธิสัตว์พอสอบถามรู้กันแล้วว่าสามีสั่งมาอย่างนี้หรือนี่ตัวแม่บ้านนี่ทราบเลยทันทีท่านผู้ฟังว่าโอ้สงสัยลูกของเราตายแล้วเพราะว่าธรรมเนียมอินเดียในสมัยก่อนนั้นท่านผู้ฟังคือถ้ามีใครตายในบ้านเนี่ยทุกคนก็จะนุ่งชุดขาวหมดก็จะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าจะใช้ชุดดำใช่ไหมอินเดียนี่เขาใส่ชุดขาวพอบอกว่าเตรียมอาหารสำหรับเดียวแล้วให้มากันทุกคนให้นุ่งชุดขาวเพราะต้องมีใครตายแน่ไม่ผัวตายก็ลูกตายละสอบถามรู้แล้วว่าคนที่พูดมานี่คือผัวก็แสดงว่าลูกเนี่ยต้องตายก็พอทราบแล้วก็ไม่ร่ำไรไม่คร่ำครวญไม่แบบตกใจก่อนว่าใครตายใครตายเฮ้ยจะเป็นยังไงมันจะตายจริงไหมหรือยังไงหรือไม่มีเลยเดินทางมาเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าโพธิสัตว์นี่นั่งอยู่คนเดียวอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ต้นข้างนี่ก็มีอะไรไม่รู้ผมผ้าไว้สีขาวๆไปถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเพราะว่าทำงานมาตลอดในช่วงเช้ายังไม่ได้รับประทานอาหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเชิงตะกอนขึ้นน้ำตาสักหยดเดียวไม่มีนะทุกฝั่งร่ำไรคร่ำครวญสะอึกสะอื้นนี่ไม่มีนะไม่มีอาการที่จะแสดงความเสียใจร่ำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยตั้งเชิงตะกอนขึ้นแล้วก็เอาร่างของบุตรที่ตายแล้วนั่นน่ะวางยกไว้ขึ้นบนเชิงตะกอนบูชาด้วยของหอมดอกไม้แล้วก็จุดไฟขึ้นทุกฝั่งน้ำตาไม่หยุดเดียวไม่มีทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหญิงสะใภ้ที่ว่าสามีตายก็ไม่มีน้ำตา น้องสาวหรือว่าพี่ชายตายก็ไม่มีน้ำตาคนใช้ที่ว่าเจ้านายตายก็ไม่มีน้ำตาพ่อแม่ที่ว่าลูกตายก็ไม่มีน้ำตาทุกคนนี่เจริญมรณสติตั้งจิตไว้โดยกุศลธรรมอยู่เงี้ยตลอดด้วยการกระทำของคนทั้ง5คนนี้ตามฟังทำให้ภพของท้าวสักกะนี่ร้อนขึ้นที่ว่าร้อนขึ้นนี่เพราะอะไรคือการที่ภพของท้าวสักกะจะร้อนขึ้นเนี่ยก็โดยเหตุ 2-3 อย่างตามฟังอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคนดีแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือที่นั่งของท้าวสักกะนี่ก็จะร้อนขึ้นเพื่อให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็จะไปตรวจตราดูแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเลยเป็นการเสริมบุญของท่านข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองเป็นเคสที่ว่าจะมีใครทำความดีมากๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าความดีของเขานั่นเนี่ยจะมาลดประกายลดความยิ่งใหญ่จะมาแทนที่เท้าสกาได้เนี่ยความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นที่นั่งของท้าวสักกะเพื่อให้ท่านลุกจากที่นั่งดูซิว่าคนที่มันจะมาแทนเราที่มันจะดีกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนคิดอกุศลนั้นทำฟังพอจะมีคนที่ดีกว่ามาแทนเราก็จะไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้ดีหรือไม่ให้เขาทำดีแต่ในเคสนี้นะทำฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยพอเห็นคนที่เขาจะดีกว่าเราหรือว่าจะมาแทนเราได้เนี่ยนะโอ้ยิ่งสนับสนุนความดีของเขานะอนุโมทนาด้วยด้วยการอนุโมทนาบุญข้อนี้บุญของท้าวสักกะเองก็เพิ่มอย่างการทำแบบนี้เป็นการต่อความดีด้วยความดีเอาพออาสนะของท้าวสักกะร้อนขึ้นแล้วเป็นยังไงก็จึงมาดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าโอ้ครอบครัวนี้เขามีการทำแบบนี้โอ้เราจะควรให้เขาได้บรรลือเสียนาศแสดงถึงสัจธรรมข้อนี้ดูด้วยคนที่มีจิตใจสูงแบบนี้เนี่ยเราทำบุญนี่ด้วยการให้ทานเราจะให้รัตนะ7นี้บุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเราก็จะยังอยู่ในสถานะของความเป็นท้าวสักกะนี้ได้ต่อไปเพราะด้วยบุญที่สร้างใหม่จากคนดีๆที่เขามีกันแล้วเราต่อบุญนั้นด้วยความดีของเราด้วยการให้ทานนี่ความดีเราก็เพิ่มขึ้นมีความคิดว่างี้เราก็ไปเลยไปแล้วก็แปลงกายปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านไปก็ถามว่าไอ้นี่พวกท่านทำอะไรกันเนี่ยมันยืนมุงดูอยู่ที่กองเพลิงเผาอะไรกันอยู่บริษัทนี่ก็บอกว่านี่เผามนุษย์คนหนึ่งโอ้ยท่านจะไปเผามนุษย์ได้ไงน่าจะเผาเนื้อปิ้งอยู่ละมั้งนี่ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เผาไว้เพื่อที่จะกินกันบริษัทนี้ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เผาสัตว์แต่ว่าเผาคนนี่แหละโอ้สงสัยคนที่เผานี่ท่านต้องไม่ชอบคนนี้มากแน่ๆคงเป็นคนที่มีเวรกันท่านถึงเอาเขามาเผาบริษัทก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนที่มีเวรนี่เป็นลูกรักเลยฉันเนี่ยเป็นพ่อจริงๆนี่ก็เป็นแม่จริงๆอ๋อทำไมไม่ใช่คนที่มีเวรกันถ้าคนที่มีเวรกันนี่ท่านต้องร้องไห้สินี่แสดงว่าอาจจะเป็นลูกก็ใช่อยู่แต่คงเป็นลูกที่ไม่รักหรอกคงเป็นลูกที่เกลียดกันอยากให้ตายคนที่เสือบอกไม่ใช่นี่เป็นลูกรักจริงๆเป็นลูกชายคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ยท่านโกหกละมั้งแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจมาฟังลองไล่เรียงสถานการณ์ดูนะถือว่าเราเห็นคนมุงรอบอยู่ที่กองเพลิงแห่งหนึ่งเขาก็หน้าตาเฉยๆกันปิ้งอะไรกันอยู่เนี่ยดูแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ปิกนิกปิ้งอะไรกินกันก็ใช่ไหมแต่เพลินกองเพลิงนั้นมันใหญ่หน่อยร่างที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นคนก็คงจะเป็นคนที่ไม่รักไม่ชอบฆ่าคนละคนเขามาเผาใช่ไหมแต่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงคนที่เผาอยู่นี่เป็นลูกจริงหรอไม่ใช่มากทำไมหน้าตาเฉยๆชิวๆกันไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาลูกรักอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าคนเห็นภายนอกก็จะงงๆนะงงๆเหมือนกัน ผมไม่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองอะไรมีเมนมีแตรมาเป่ามีการแสดงผมไม่ได้มีอะไรง่ายๆเงียบๆมึงก็เหมือนเผาเนื้อย่างกินปิ้งกินนี่โพธิสัตว์ตัมฟังจึงอธิบายให้ทราบบอกไว้อย่างนี้บอกว่าบุตรของข้าพเจ้านี่ด้าทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูทิ้งคราบเก่าร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วทำการละไปแล้วถูกเผาอยู่ถูกเล้าแทงอยู่นี่ตัวของบุตรเองนั้นไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของญาติเราคติของตนมีอย่างไรก็ไปตามคติของตนนั้นการร้องไห้การร่ำไรไม่ได้จะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้การร้องไห้การร่ำไรไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่มีอยู่ด้วยซ้ำผมว่าจะร้องไห้แล้วไถนามันจะเร็วขึ้นเหรอหรือร้องไห้แล้วมันจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไหมไม่มีไม่มีประโยชน์การร่ำไรการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านบ่าวมีบุญมีกรรมทำไว้อย่างไรคติของเขาเข้าไปแล้วโพธิสัตว์นี่ได้กล่าวคาถาคำพูดนี้คือบรรลือเสียหน้าขึ้นแล้วครั้งหนึ่งดาวสกัดก็จึงมาถามคุณแม่คือนางปรามณีเนี่ยบอกว่าคุณได้เขาตายเนี่ยเขาเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกจริงหรือเปล่าทำไมคุณไม่ร้องไห้เลยเป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกที่ไม่รักหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่นี่ก็บอกว่าโถท่านหญิงคนใดคนหนึ่งตั้งครรภ์ใช้เวลา40สัปดาห์บริหารครรภ์ต่างๆคลอดออกมาแล้วยังให้ดื่มนมที่ผ่านจากอกบำรุงเลี้ยงให้โตคนที่ฉันทำมาแบบนี้แหละนอนตายอยู่ตรงนั้นเผาอยู่ตรงนั้นเอาแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้เอาถ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้ทรมานขนาดนี้อาจจะใจแข็งไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ท่านเป็นผู้หญิงนะต้องมีจิตใจอ่อนโยนสิเป็นแม่นี่ทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยคุณแม่นี้ท่านก็บอกว่าตอนที่ลูกฉันเกิดมาเนี่ยฉันก็ไม่ได้เชิญเขามานะคือเขาก็มาของเขาเองตามธรรมชาติของเขาเองตอนที่เขาจะจากไปเนี่ยฉันก็ไม่ได้อนุญาตหรือว่าขอให้เขาไปนะเขาก็ไปของเขาเองเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้ได้มาการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้อย่าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ขึ้นมาไงก็ไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเหตุแห่งการเกิดมีก็เกิดขึ้นมาเหตุแห่งการตายมีก็ตายไปเธอจะมาร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้คนตายแล้วไม่ได้รู้เรื่องหรอกดูขณะถูกไฟเผาอยู่บึ้มบึ้มนี่ยังไม่ได้จะรู้สึกเจ็บเร่าร้อนถูกแล้วแทงอยู่เพื่อที่จะงัดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ในท่าจัดแจงจัดการต่างๆให้ดีก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงอะไรเลยมีคติอย่างไรก็ไปแล้วตามแต่กรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นไปได้ฟังความข้อนี้จากนางปรามณีผู้เป็นแม่แล้วก็มาถามคนที่เป็นน้องสาวว่าคนนี้ก็เป็นอะไรกับท่านทำไมท่านถึงไม่ร้องไห้เลยเอานี่ก็เป็นพี่ชายเธอว่าก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันคงจะเกลียดกันแหละสิไม่รักกันพี่น้องคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะเป็นสิบปีไม่คุยกันเออก็แปลกเหมือนกันแต่เธอคนนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นพี่ชายที่รักเลยนะช่วยน้องดูแลต่างๆทุกอย่างมีรักกันสามัคคีกันแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้น้องสาวก็บอกว่าก็ถ้าร้องไห้กินอาหารไม่ได้ร่ำไรคร่ำครวญพ่อแม่ดิฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนของฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าฉันร่ำไรคร่ำครวญยิ่งเท่าร้องไห้ยิ่งจะมีแต่ความไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเพื่อนก็จะไม่พอใจด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองต่อครอบครัวของฉัน ่อเพื่อนของฉันด้วยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วด้วยคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วร้องไห้แล้วจะฟื้นหรอหรือตายไปแล้วพอร้องไห้แล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นหรอมันไม่เป็นนะพี่ชายของฉันเนี่ยมีคติอย่างไรก็ไปสู่คติตามของเขานั่นอยู่แล้วโอ้ท้าวสักกะฟังแล้วก็คือต่ออะไรไม่ได้แล้วนี่ก็สุดแล้วไงพวกนี้เขามีปัญญากันถึงขนาดนี้ผมถามคนที่เป็นภรรยาดูคนที่ถูกเผาอยู่นี่เป็นอะไรกับท่านนี่เป็นสามีแต่ว่าเฮ้ยเป็นสามีก็แสดงว่าเป็นสามีที่ไม่รักหรือเปล่าทุบตีทำร้ายภรรยามีชู้มีกิ๊กหรือเปล่าทำไมเธอเนี่ยขนาดว่าถ้าสามีเสียไปตัวเองก็ต้องเป็นม่ายไม่มีที่พึ่งทำไมถึงไม่ร้องไห้นี่ท่านว่าภรรยานี้ก็จึงอธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเด็กเนี่ยนะเขาไม่รู้ความอะไรอายุ 2-3 ขวบนั่งอยู่บนตักแม่ในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วโอ้ยชอบอยากได้บอกแม่แม่เอาดวงจันทร์ให้หน่อยแม่บอกเอาไม่ได้ลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็บอกไม่ได้มันจะเอาจะเอาแม่ก็บอกลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็ร้องไห้อย่างนั้นน่ะร่ำไรลูกนะเด็กร้องไห้อยากได้พระจันทร์ว้อยจะเอามาให้ได้ยังไงถ้าคนร่ำไรก็ร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วปรารถนาว่าให้เขากลับมามีชีวิตเนี่ยแม้ความมีชีวิตคุณก็ไม่เห็นนะคือว่าก็คือนอนตายอยู่แล้วถูกเผาอยู่เนี่ยความมีชีวิตคืออินทรีย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าเด็กเขาเห็นดวงจันทร์อยู่แท้ๆเขาอยากได้ดวงจันทร์มันยังเมคเซนส์กว่าท่านผู้ฟังมันยังมีเหตุผลกว่าด้วยซ้ำเออจริงไหมเด็กร้องไห้เห็นดวงจันทร์อยากได้แต่ไม่ได้คนร้องไห้ไม่เห็นชีวิตของคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้เขากลับมานี่มันฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลด้วยความข้อนี้เธอจึงไม่ร่ำไรเธอจึงไม่คร่ำครวญเธอจึงไม่สึกสะอื้นร้องไห้อยู่แต่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากเข้าใจว่าคติของคนมีเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องต่อเป็นไปอย่างนั้นจะมาปริเทวนาการร่ำไรนี่ไม่ได้จนมาถึงคนสุดท้ายตรงฝั่งนางทาสีเราสักการถามแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายเนี่ยก็จึงว่าโอ้สงสัยนายคนนี้เนี่ยคงจะทำร้ายทุบตีใช้สอยด่าทอเธอแน่นอนแหละท่านถึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเลยคิดว่าบุรุษคนนี้พ้นไปเสียได้ก็ดีนางทาสีนี่กล่าวบอกว่าโอ้โหท่านอย่าพูดอย่างนั้นนายของดิฉันเนี่ยดีมากมีขันติมีความเมตตาสั่งสอนเอ็นดูให้การงานเหมือนกับดิฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นญาติอยู่ในครอบครัวนี้เลยทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทั้งบุตรชายทั้งบุตรสาวทั้งแม่เนี่ยต่างดูแลอย่างดีเออแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้คนใช้นางทาสีนี่เธอก็ว่าเปรียบเหมือนหม้อที่เขาใส่น้ำเต็มเนี่ยเมื่อเขายกขึ้นปรากฏด้วยความหนักของมันยังไงไม่รู้พลัดตกหลุดมือหม้อแตกออกเจ็ดเสียงนี่โอ้ยน้ำก็แตกกระจายไปด้วยชิ้นกระเบื้องของหม้อที่แตกออกจะทำไงอ่ะจะเอากาวมาทาเหรอแต่เรื่องเจ็ดเสียงจะเอากาวทายังไงต่อให้กาวตาช้างเอ้ามันรับน้ำหนักได้ไม่เหมือนเก่ามันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติของมันแบบเติมได้อีกคนตายไปแล้วก็เป็นแบบเนี้ยคุณร้องไห้แล้วหม้อมันจะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมต่อให้ไม่ร้องไห้แล้วใช้กาวตราช้างเอาหนังกระติกมารัดไว้ด้วยก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าคนตายแล้วร้องไห้นี่เขาไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาถึงประมาณนี้ท่านฟังมาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตรัสไว้ตอนหลังจากการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าเราในชาติสุดท้ายของท่าน ราะว่าหม้อที่ปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสุกแล้วคือผ่านความร้อนแล้วหรือยังดิบอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเหมือนชีวิตของคนนี่แหละถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายเป็นธรรมดาท้าวสักกะได้ฟังความของทุกๆคนแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคนใช้โดยความเลื่อมใสทุกฝั่งก็ทำตามความตั้งใจของตนแสดงตนว่าตัวเองเป็นท้าวสักกะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของตนบันดาลให้เกิดสมบัติคุณดีครอบครัวนี้แล้วก็ให้โอวาทต่อว่าในให้รักษาศีลให้ดีอยู่โบสถ์เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ต้องทำการงานแล้วอยู่ต่อไปด้วยความสบายหรือนี่เป็นจุดที่บาดเท้าสกะก็ทำบุญกับคนที่มีบุญคือมีปัญญาในที่นี้ได้บุญเพิ่มด้วยบุญของตัวเองก็รักษาตัวเองต่อไปนี่คือความที่พบของเท้าสกะรอบร้อนขึ้นเรามีคนที่จะทำดีเกินกว่าที่ตัวเองมีตัวเองก็จึงใช้ความดีนี้ต่อความดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังว่าทั้งทาสีที่เป็นคนใช้ในเรือนนี่บัดนี้ได้มาเป็นนางกุชุตราธิดาได้มาเป็นนางอุบลวรรณาบุตรชายที่ตายไปถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนก็ได้มาเป็นพระราหุลส่วนมารดาที่เป็นภรรยาคู่กันกับโพธิสัตว์คือพระนางเขมาแล้วพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภรรยาของบุตรที่ตายไปนั้นเป็นใครนี่คือเนื้อหาที่มาในอุรคชาดกเป็นอุปมาที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบคนที่ตายไปแล้วก็ทิ้งไปถัดมาในเรื่องที่สองมาฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าทศรัฐชาดกคือเป็นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อตัวละครอะไรต่างๆที่คล้ายกับเรื่องของรามเกียรติ์ทีเดียวเป็นนิทานประตักของพวกชาวอินเดียเขาชื่อตัวละครเนี่ยจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเนื้อหานี่จะแตกต่างกันก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ว่าใช้ชื่อตัวละครเหมือนกันเท่านั้นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถนี่ก็คือความที่ว่าบิดาเสียชีวิตไปลูกที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เศร้าโศกเลยเรื่องราวนี้ก็ปรารภกลุ่มพี่คนหนึ่งตะบูฟังหรือว่าพ่อเขาตายพ่อตายเนี่ยเสียใจมากเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้การงานอะไรต่างๆไม่ทำพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วว่าบุคคลนี้นี่เขาจะบรรลุธรรมได้ก็จึงไปบิณฑบาตโปรดเขาที่บ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโบราณกับบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เสียใจแต่เขาประกอบการงานต่อไปมีความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8อย่างดีเราได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าทศรถที่บริหารงานอยู่ในกรุงปารันธสีแล้วก็มีมเหสีที่เป็นพระมารดาของโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งครรภ์มีลูก3คนด้วยกันโดยเป็นโอรส2องค์ธิดา1องค์โอรสองค์ใหญ่คือโพธิสัตว์ชื่อว่ารามบัณฑิตโอรสองค์รองเป็นน้องชายชื่อว่าลัคนากุมารแล้วก็พระธิดาชื่อว่าสีดาเทวีอันนี้ชื่อตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยคือพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาแต่ว่าเรื่องราวนี่มันจะแตกต่างกันแล้วนะคือชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่เนื้อหาไม่เหมือนกับเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวในทศรถชาดกนี้ก็คือว่าก็พระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีสิ้นพระชนลงนี้ก็ตั้งมเหสีใหม่ขึ้นมามเหสีใหม่นี้ก็มีลูกขึ้นมาอีกเป็นลูกชายด้วยชื่อว่าพระตากุมารพระราชานี่โอ้พอใจมากมีลูกเกิดขึ้นก็จึงให้พรกับมเหสีใหม่นั้นมเหสีใหม่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะข ปรากฏว่าพอรัตกุมารนี่อายุได้7 ขวบ 8 ขวบขึ้นมาคือมีความแข็งแรงและไม่ได้ตายลงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็จึงขอพระราชาว่าขอให้ตั้งรัตกุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชแทนพระองค์ก็แล้วกันนะขอราชสมบัติจากพระราชาให้ลูกของตนเอามันจะไปได้ยังไงเพราะว่าการสืบสันตติวงศ์นี่ก็ต้องให้ลูกชายที่เกิดจากมเหสีองค์แรกที่สวรรคตไปใช่ไหมแล้วลูกชายคือรามบัณฑิตนี่อายุมากกว่าด้วยโอ้ไม่ได้พระราชานี่ให้พรข้อนี้ไม่ได้แต่นางคนนี้เธอก็รบเร้าอยู่เรื่อยพระราชาก็จึงมีความคิดว่าโอ้โหจะเป็นแบบนี้นี่มีการเมืองกันในราชวังแน่บางทีนางคนนี้อาจจะแต่งสารปลอมขึ้นมาหรือสร้างสถานการณ์หรือว่ายุยงคนนั้นคนนี้แอบลอบวางยาพิษลูกของเรานี่จะมีปัญหาได้หมายถึงว่าพระรามเนี่ยถ้าถูกกำจัดไปซะก่อนมรดกนี่ก็จะตกถึงพระลักษ์ใช่ไหมพระลักษ์ถ้าถูกกำจัดไปด้วยมรดกนี่ก็จะต้องตกถึงพระตากุมารแน่มันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้โดยไม่ต้องขอด้วยความเกรงกลัวข้อนี้ก็จึงให้กุมารทั้งสองเนี่ยพระรามกับพระลักษณ์ไปอยู่ป่าซะก่อนอยู่จนพ่อนี่สวรรคตไปแล้วจากไปแล้วแล้วเจ้าก็กลับมาทวงเอาราชสมบัติคืนก็แล้วกันเพราะระบบแห่งการสืบสันตติวงศ์มันยังมีอยู่พอสั่งการดังนี้แล้วก็ให้เรียกผู้โหราจารย์มาถามว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยจะอยู่ยืนไปอีกเท่าไหร่โหนวงนี้ก็บอกว่า12 ปีคือบางทีอยู่ป่าจะไม่ได้ข่าวคราวใช่ไหมก็เอากะเวลา12 ปีเป็นประมาณก็แล้วกันเอา12 ปีจากนี้สั่งการใหม่ว่าให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็มาสวยราชสมบัติก็แล้วกันสองคนนี้ก็จะเดินทางไปในขณะที่กำลังจะเดินทางไปนี่ก็ระมัยกระมกรวนกันละไปยังเป็นเด็กอยู่จะต้องจากพ่อมานางสีดาที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเห็นว่าจะไปเอาก็ขอไปด้วย3 คนนี้ก็จึงพากันจากพระราชวังไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งพื้นที่ป่านั้นทำอาสมขึ้นอยู่อาศัยกันแล้วก็ต่างหาเลี้ยงชีวิตกันโดยการที่ไปเก็บผลไม้โดยพระลักษ์กับนางสีดาไปเก็บผลไม้มาหาให้พี่ชายกินโดยที่ว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อก็แล้วกันนะในที่นี้เราอยู่กัน3 คนไม่มีพ่อแม่ก็จากกันไปแล้วก็พี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเราตั้งพี่ของเราไว้ในฐานะพ่อและแม่จึงทำการสักการะเคารพหาอาหารบำรุงเลี้ยงต่างๆให้พี่ชายคือพระรามนั้นได้รับประทานรามอยู่เฉยๆทำอะไรก็ทำการเจริญภาวนาระบบฟังทำความเพียรทางจิตในที่นี้เนี่ยก็พิจารณานั่นแหละไกรกุเรนพิจารณาว่าชีวิตฉันทำไมตกมาถึงอยู่ตรงนี้ได้นะหวังเพราะว่าพ่อนี่กลัวความในข้อนี้คิดต่อไปก็ว่าโอ้นี่เราก็เหมือนกับจากพ่อมาแล้วพ่อนี่ก็เหมือนตายจากเราไปแล้วก็ในตอนที่จากกันมานี่แหละไม่ต้องไปรอตายถึงตอนจริงๆอีก12 ปีข้างหน้าก็รอ12 ปีเนี่ยทูฟังคิดอยู่เรื่องนี้พ่อจากเราไปแล้วพ่อจากเราไปแล้วพอถึงเวลาที่พ่อจากไปจริงๆ9 ปีแล้วนั่นเองทูฟังด้วยเวลาล่วงไป9 ปีด้วยความที่พระเจ้าทศรัทธาเนี่ยคิดถึงลูก3 คนที่จากไปอยู่ป่าเพื่อที่จะป้องกันรักษาทำให้แบบเกิดตรามใจเกิดอาการล้มป่วยตายลงในปีที่9พอพระราชาสวรรคตลงแล้วพระเทวีที่เป็นอัครมเหสีเนี่ยก็บอกให้พวกอมาตย์เอายกพระตากุมารนั่นแหละขึ้นเป็นพระราชาพวกอมาตย์บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้นะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าพระรามนี่ยังอยู่ไหมพระลักษณ์นี่ยังอยู่ไหมเพราะไปอยู่ป่าเมื่อ9 ปีที่แล้วถ้าตายแล้วนี่ก็ยก พระตากุมารขึ้นเป็นพระราชาได้แต่ยังไม่ตายนี่กฎมณฑินบานมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามลำดับเอาก็จึงพากันไปสืบหากันว่าที่ไปอยู่ป่าเนี่ยไปกันยังไงอยู่กันยังไงพระตากุมารก็พร้อมด้วยพวกข้าราชบริพารเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ต่างๆไปเข้าป่าเลยเพื่อที่จะแสวงหาพระรามถ้าพระรามอยู่ก็อัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าไม่อยู่รู้ว่าตายแล้วเอาเราก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์เองก็พากันไปพอเดินทางไปถึงแล้วเห็นอาสมที่ประทับของพระรามก็จึงตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปพระตากุมารพร้อมกับอมาตย์สองสามคนไปทูลพระรามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทศรถนี้สิ้นพระชนแล้วขอให้พระองค์ขึ้นครองราชส่วนอีกสองคนคือพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่พระตากุมารแล้วก็เหล่าอมาตย์แจ้งข่าวให้พระรามทราบนี่พระรามนี่ก็น่านิ่งชิวเฉยในขณะที่พวกอมาตย์กับพระตากุมารนี่ก็ยังมีความเสียใจอยู่นะหลงเหลืออยู่จากความที่พระราชาสิ้นพระชนไปเล่าไปนี่ก็สะอื้นไปด้วยในขณะที่พระรามนี่นิ่งนะในขณะนั้นธรรมวังก็เป็นเวลาที่จะกลับมาของพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาพอดีจากการที่ไปหาผลไม้ในป่าพระรามก็มีความคิดว่าโอ้สองคนนี้ยังเด็กนะถ้ารู้ข่าวว่าพระบิดาตายเนี่ยต้องหัวใจแตกแน่เราจะต้องแก้สถานการณ์ซะก่อนพอพระลักษณ์และนางสีดากลับมาก็จึงสั่งให้ลงน้ำไปเลยสั่งให้ไปยืนแช่อยู่ในสระแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลที่พักของตนยืนแช่อยู่ตรงนั้นเอาทำไมให้ลงไปเพราะว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตทเนี่ยเปลี่ยนสภาวะจิตให้ฉันทำอะไรผิดเนี่ยให้งงมึนก่อนแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องที่ว่าพระบิดาในสวรรคตแล้วสองคนนี่ด้วยความเป็นคือยังไม่รับข้อยังไม่ที่จะพิจารณาได้ถี่ถ้วนพอรู้ข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยฮะยังไงนะเป็นลมไปเลยผู้ฟังเป็นลมไปอย่างเงี้ยประคองกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแจ้งข่าวอีกจนเป็นลมไปสองรอบจนรอบที่สามนี่แจ้งข่าวแล้วก็ถึงค่อยยับยั้งได้ไม่เป็นลมนะแต่ร้องไห้แบบโว้กร่ำกรวนเสียใจมากพระตากุมารเห็นสภาพแบบนี้ตัวฝังมีความแปลกใจว่าทำไมพระรามนี่ไม่เสียใจเลยดูลักษณะกุมารกับนางสีดานี่เสียใจปานนี้แม้ตัวเราเองรู้ข่าวมาหลายวันแล้วก็ยังสึกสะอื้นอยู่ท่านพิจารณาไงท่านทำยังไงถึงไม่เศร้าโศกพระรามบอกนี่ตัวฝังบอกว่าเหมือนผลไม้ที่เขาหามาเนี่ยเก็บผลไม้มานี่ผลไม้ที่เกิดมาเมื่อไรสุกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องหล่นจากต้นเป็นแน่นอนไม่หล่นตอนนี้ก็หล่นตอนอื่นไม่หล่นตอนเช้าก็หล่นตอนเย็นไม่หล่นวันนี้ก็หล่นวันหน้ามันต้องหล่นแน่นอนต้องมีการที่แบบหวังอยู่ได้เลยอ่ะต้องมาคอยระแวงระวังอยู่ว่าต้องหล่นแน่นอนคือนี่เป็นข้อปฏิบัติในทุกฝั่งของพวกที่แบบเขาเป็นนักบวชนักพรตที่เขาเวลาจะรับประทานผลไม้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเด็ดมันมาจากต้นด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเบียดเบียนต้นไม้แต่จะเอาเฉพาะผลที่มันหล่นแล้วเท่านั้นเขาก็จะสังเกตดูว่าต้นไหนมันสุกแล้วอันเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่เขาก็จะมาดูต้นนั้นอยู่เรื่อยหล่นหรือยังหล่นหรือยังเอาหล่นแล้วก็เก็บมาบางทีนี่เคร่งขนาดว่าไปรอมันอยู่ใต้ต้นเลยแล้วก็เอาบาตรรองเอาไว้ต้นไหนหล่นมาปุ๊บหล่นใส่บาตรหล่นใส่มือเนี่ยถือว่ากินได้หล่นลงพื้นเนี่ยไม่เอาด้วยซ้ำเหมือนที่เขาเอาข้างเร่งป่านั้นซึ่งก็พิจารณาแบบนี้แหละว่าถ้ามันสุกแล้วมันต้องร่วงแน่เหมือนคนนี่ถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนพาลคนบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเห็นตอนเช้าอยู่บางทีตอนเย็นก็ไม่เห็นกันเห็นตอนเย็นอยู่บางทีตอนเช้ามา ไม่เห็นกันประโยชน์ที่จะมีด้วยการร่ำไรคร่ำครวญเนี่ยไม่มีนะคนที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการที่จะกำจัดความโศกนี้ตัดความโศกนี้ไปให้ได้เหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปเหมือนกับเราใช้ปัญญาตัดความโศกไปเหมือนเราเห็นคนที่ตายอยู่ซึ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยแล้วเรากำจัดความโศกนี้ได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นี่ถึงจะมีประโยชน์การร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านว่าในเรื่องราวของพระสารถาชาดกก็มีเนื้อหาสำคัญตรงนี้แหละที่ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่ร่ำไรคร่ำครวญถึงเสด็จพ่อคือพระเจ้าทศรถที่ได้สวรรคตไปตัวพระรามเองหลังจากอยู่ครบ12ปีก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองวรณสีแล้วก็ขึ้นครองราชโดยธรรมเป็นพระราชาต่อไปช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
10: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1400

0: ปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alertและหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที
2: ่นายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกะ ซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสารต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่4กันยายน2569ครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุล

0: ค่ะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในรอบปีมาเจอกันครั้งที่สอง
1: ในรอบเดียวนะครั้งที่สอง
0: ปี
1: ครั้งที่สามแล้ว
0: ครั้งที่สามแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: หายใจลึกๆหายใจลึกๆ
1: เชื่อเชื่อเชื่อเชื่อสวัสดีเช้านี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผม
0: ติดตามรับฟังได้ในช่วงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้
0: เกือบ
1: ครึ่งชั่วโมงร้องค่ะ
0: โอ๊ยตกใจคุณแอบออกเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เอาปืนไปยิง
1: เดี๋ยวมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปคุณสุกัญญา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะใครที่เข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้เรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเตือนภัยกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนมาเยอะฝนช่วงนี้มีฝนนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ซึ่งใครจะเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณพี่
1: ถูกต้องนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่5นะครับซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่7กันยายนก็วันนี้วันที่4ถึงนะฮะวันจันทร์หน้าเลยนะครับคือช่วงแต่วันนี้ครับวันที่4ถึงวันที่7นั้นนะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับส่วนพายุดิเพรสชันโซเดลบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับใครที่จะไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ดูเรื่องของอากาศไว้หน่อยอาจจะไม่อันตรายเท่าก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสภาพเรื่องของฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะเช็คให้ดีค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนเยอะหน่อยนะคะก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือ 60% ค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้ 70% จะหนักหน่อยค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 60% ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนอันดามันนั้นฝน 60% ภาคกลางวันนี้นะคะ 60% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเดินทางนะคะในช่วงนี้ไม่น่าจะรอดจากฟ้าฝนนะฝนก็มาเยอะด้วย
1: อย่างกรุงเทพเองเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกมากวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันตกในเวลาที่เรียกว่าช่วงกำลังเย็นๆคนกำลังเลิกงานประมาณสัก3โมง4โมง5โมงเมื่อวานเนี่ยตกช้าหน่อยเมื่อวานตกประมาณ6โมงครึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลากยาวเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยตกเกือบตลอดทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นช่วงฤดูฝนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การขับขี่บนท้องถนนด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: คุณพี่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
1: วันนี้ก็อย่างที่พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกกันในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องคือการลงพื้นที่ของครม.สัญจรที่สงขลาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครม.นั่นคือครม.เตรียมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า44โครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมและฟื้นฟูพื้นที่นะครับคือหลังจากที่ครม.สัญจรที่สงขลาลงพื้นที่ไปนะครับก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็เป็นการทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ครับเป็นการขอรับการจัดสรรงบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1 นะฮะคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน44โครงการงบประมาณ 1,269 ล้านบาท1,269 ล้านบาทโดยประมาณนะครับ2 ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสนับสนุน59โครงการตรงนี้งบ 62,336 ล้านบาทด้วยกันครับและครม.ยังเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือว่า Quick Win นะฮะและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับเพราะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงโรงพยาบาลการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลามีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้คือเคาะเป็นควิกวิน4ด้านออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าเรื่องของประกันภัยพิบัติ3ล้าน30ล้านครัวเรือนค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนออกมาแล้วนะคะเป็นควิกวินครอบคลุม4ด้านด้านแรกเป็นเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเองรัฐบาลก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะรวมสินเชื่อระยะยาวเนี่ย5ปีด้วยกันค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีพร้อมกับพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางและการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ด้านแรงงานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีค่ะนี่คือด้านเศรษฐกิจนะคะมาดูในด้านสังคมกันหน่อยค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะวงเงินอยู่ที่250ล้านบาทค่ะก็จะเดินหน้าความร่วมมือด้านแรงงานไทยมาเลเซียด้วยมีการพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางมีการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะหรือที่เรียกว่า Zero Drop Out นะคะรวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดและเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลด้วยค่ะเพราะว่าใครที่ไปจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศว่าจะมีลิงน้องลิงเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะไปดูในเรื่องของความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยโดยมีการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีการพัฒนาระบบของกล้อง CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบด้วยกันค่ะมีการยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนทางด้านภัยพิบัติครม.เองก็อนุมัติงบออกมานะคะเร่งดำเนินการเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเร่งด่วนเลยนะกว่า142ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะไปก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบการระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของควนลังแล้วก็ยังมีโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้รัฐนั้นจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30หลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวด้วยเช่นกันนะคะระบบใหม่จะกำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่า10,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับอุทกภัยแล้วก็สำหรับวาตภัยแผ่นดินไหว 5,000 บาทค่ะจ่ายภายใน15วันแล้วก็จะชดเชยตามความเสียหายจริงด้วยรวมไม่เกินแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะก็จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะคะก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เลยค่ะมาเป็นเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองแบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะในขณะที่รัฐเองก็บอกว่าจะบริหารงบประมาณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการดูแลทั้ง4ด้านครับทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับใน1เรื่องก็คือการช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านภัยพิบัติก็จะมีข้อที่เรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคจึงต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการสำรวจครัวเรือนฮะคือถ้าใครที่อยู่ในบ้านที่มีเลขที่บ้านอันนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยจริงแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านครับเรื่องนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเดินหน้าในการเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับความช่วยเหลือแล้วก็มีการประกันภัยพิบัติครับซึ่งก็มีการเห็นชอบจากครม.ในการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและมีการฟื้นฟูรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงมหาดไทยครับกรมการปกครองจึงมีการสั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะครับแต่หมายถึงทั่วประเทศครับเร่งสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้นะฮะโดยเน้นไปที่2กลุ่มด้วยกันครับ1คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะอันแรกคือเป็นบ้านแต่ไม่มีเลขที่บ้านแต่มีคนพักอาศัยอย่างที่2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะแต่ก็มีผู้พักอาศัยเป็นประจำเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อจะรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งประเทศนะครับให้คนทุกกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเลขที่บ้านสามารถจะเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องนะฮะว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วนะคะกระทรวงพม.ก็มีการไปเร่งเยียวยานิคมมักกะสัน
1: ช่วงนี้ไฟไหม้เยอะ
0: ไฟไหม้เยอะนะคุณ
1: ก็แปลกนะพี่จริงๆเราจะได้ยิน
0: เลยนะไล่ๆกันเลย
1: สมัยผมเด็กเนี่ย อากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟจะเป็นช่วงหน้าหนาวซะเป็นส่วนใหญ่แต่หน้าฝนน่ะไม่ค่อยเจอว่าไฟไหม้แต่ปีนี้หน้าฝนไฟไหม้เยอะมาก
0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทางด้านของพม.เองก็เร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังไฟไหม้นะคะเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางเนี่ยสู่พื้นที่ห้างแห่งโอกาสค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างใน1เดือนนะคะซึ่งทางกระทรวงพม.เองก็จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังค่ะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย97รายด้วยกันแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายแล้วก็อาสาสมัครบาดเจ็บอีก1รายค่ะเบื้องต้นทางพม.แล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยางชีพเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปก่อนครอบครัวละ 3,000 บาทค่ะส่วนครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เหมือนเดิมเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนไปก่อนระหว่างรอการปรับปรุงที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ทางพม.นะคะในหน่วยงานในสังกัดของพม.แล้วก็สายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นนะคะประสานสวัสดิการให้ความเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการแก้ไขระยะยาวทางพม.เองนะคะแล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเองก็ได้มีการไปเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนนิคมมักกะสันจำนวนทั้งหมดเนี่ย91ครัวเรือนโดยเร่งกระบวนการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยคุณภาพชีวิตก็กลับมาได้เดินหน้าได้ตามปกติแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของครม.สัญจรเองแล้วก็การดูแลผู้ที่ประสบปัญหาภัยต่างๆทั้งเรื่องของอุทกภัยนะฮะหรือว่านี่คืออัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะครับไปดูกันที่1เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็คือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2500 1969นะครับณวัดอรุณราชวรารามโดยนะครับในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับพร้อมนายกได้ตรวจนะฮะพื้นที่การรับเสด็จที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับโดยมีทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะของประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะครับผมซึ่งในวันศุกร์ที่6นะฮะพฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งนี้ครับกองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับในส่วนของการฝึกฝีพายนะฮะเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนในแม่น้ำโดยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่3กันยายนนั้นเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งจะมีการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90โดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินเส้นทางครับเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามระยะทาง 3.9 กิโลเมตรว่าเกือบจะ4กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกได้รับชมวิดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีการตรวจสถานที่ทั้งบริเวณของหน้าลานโถงศาลาท่าวาสุกรีแล้วลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมทั้งมีการตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณคะค
1: ือ
0: คักมากเลยคือคักมากเลยเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบ
1: วอลเลย์บอล
0: ใช่นะคะลูกยางหญิงไทยนะคะ
1: ต้อนรับสองอย่างนะ
0: เออใช่
1: ถ้ากรุงเทพคือต้อนรับนักวอลเลย์บอล
0: ใช่
1: ถ้าชลบุรีก็ต้อนรับทหารเรือ
0: ทหารเรือแล้วมีแคปชั่นเยอะแยะมากมายนะในโลกโซเชียลบอกว่าอยากไปเที่ยวพัทยา
1: ก็อันน
0: ี้
1: อันนี้ได้ถามผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของตัวอำเภออำเภอบางละมุงก่อนนะ
0: คึกคักไหม
1: คึกคักเป็นส่วนคือถ้าพูดถึงพัทยาอาจจะมีส่วนที่คึกคักคือพัทยาก็มีพัทยาเหนือกลางใต้ใช่ไหมฮะซึ่งจุดที่ทหารเรือไปเที่ยวไม่ได้เป็นพื้นที่พัทยาเสียทั้งหมดก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่จะคึกคักแต่ถ้าพูดถึงในอำเภอบางละมุงพื้นที่ไหนยังดำเนินชีวิตปกติก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้คึกคักขนาดนั้น
0: แต่
1: จะมีแค่บาง
0: แต่ว่าเขายังดีอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เอาเงินเข้ามาสู่ประเทศเรา
1: อย่างน้อย 5,000 นายเนี่ยจองโรงแรมเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณต่ำๆก็ต้องมีประมาณ 3,000 ห้อง
0: เออครึ่งนึงแหละ
1: ก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทหารมาก็ต้องกินต้องใช้และประเด็นคือแม่ค้าแม่ขายที่พัทยาเนี่ยก็อินเทรนนะติดป้ายเลยว่าถ้าเป็นทหารเรือ จากอเมริกาเนี่ยจะมีส่วนลด 10% 20% ก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาไปจับจ่ายใช้สอยติดอย่างเดียวคือทหารเรือไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะจ่ายเต็มมาเลยได้นะคะไทยรับได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงก็คือวอลเลย์บอลนะคะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตัว ไปโอลิมปิกได้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะท่านนายกเองก็ได้ขอบคุณค่ะผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนค่ะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปด้วยท่านนายกย้ำนะคะว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงกีฬาทุกประเภทค่ะผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและก็ยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะท่านนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย14 ล้านบาทเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยค่ะเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วางลูกบอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะมีการถ่ายภาพหมู่แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศท่านก็ไปเซตบอลเลยเซตบอลเลยบอลด้วยนะก็เป็นความน่ารักนะคะคือคักบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน
1: ก็เอาใจช่วยทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเพราะว่าเราได้ตั๋วเร็วมากปีนี้ปี2026เราได้ตั๋วคือเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ตั๋วในฐานะโควต้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกปี2028ก็ต้องเตรียมทีมกันต่อไปนะฮะ2ปีเพื่อจะแข่งโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ขอให้ได้เหรียญรางวัลกลับมาเองนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักนะฮะฟังตีคล้องร้องข่าวสักครู่แล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมส ังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือตัวย่อกกร.ร่วมกับธนาคารโลกหรือ World Bank เพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักอันได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศไทยการดำเนินการก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงนั่นเองแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่อไปว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่เสนอความลึกซึ้งในด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนนั้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะว่าประเทศไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งหรือทาเลนต์จากทั่วโลกแหละครับขณะนี้เองทางรัฐบาลก็กำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านประเด็นเรื่องกีฬากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมหนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนั่นเองแหละครับโดยในงานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีขอพับสคริปต์แล้วครับขอพูดจากใจดีกว่าพร้อมทั้งขอบคุณนักตบสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาฝากคนไทยให้ยิ้มตามกันไปทั้งประเทศแล้วครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนแหละครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปพร้อมทั้งย้ำอีกว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาท และคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะและก็ย้ำว่าทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภทแล้วครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกันต่อไปแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทด้วยกันพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ลีลาการอันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลสลับกันไปมากับกัปตันชมพู่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วครับก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเรียกว่าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับแล้วกัปตันชมพู่ก็ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับพี่น้องไปตามติดกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเตรียมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรก4กันยายนนี้เร่งวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4กันยายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ครั้งที่1/2569โดยมีภารกิจเร่งด่วนนั่นคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แต่ว่ากลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆแล้วครับที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของมีตำรวจลงในพื้นที่การจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไปเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวคืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP มันทรุดตัวลงมาในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วผู้จัดจึงทำการยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกานั้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าทันทีที่ได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภค ข้าสู่การประชุมหารือกันด้วยจนได้ข้อสรุปจากสคบถึงมาตรการเยียวยาโดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายน2569ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงก็ขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน2569ได้ครับและนอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งอีกว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนั้นผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ต้องการขอคืนเงินก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ call center หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456และผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สคบก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งมาว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลกันด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการเลื่อนการแสดงแล้วอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีไปเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยากันต่อไปผู้ได้รับผลกระทบก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งให้ทางสคบรับเรื่องและก็ช่วยประสานได้นะครับและสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือตัวย่อสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ก็แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bond Connect Platform อีก2,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแหละครับโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีและสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางนี้มีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่มันแตกต่างกันครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากไม่มายก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายวันที่4ถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:00 นหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะครับพี่น้องโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับ และสำหรับจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบน.นั่นก็คือใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve หรือมาก่อนได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายใครที่สนใจจึงควรจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Bankingการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond Connect Platform ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการจัดสรรผ่าน Bond Connect แตกต่างจาก Wallet สบน.โดยใช้วิธี Small Lot Firstทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบๆ รอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะว่าการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรร นะครับหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินนั่นแหละผู้จองก็จะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และก็ได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็เตรียมนำเสนอความสำเร็จระบบพร้อมเพย์และแอปพลิเคชันเป๋าตังบนเวทีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคม2569นี้เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พร้อมเป็นจุดหมายการลงทุนในอนาคตและฟื้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเตรียมนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ปัจจุบันมีบัญชี38ล้านบัญชีด้วยกันผู้ใช้ธุรกรรมกว่า 2,000 ล้านบาทและแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีผู้ใช้ถึง40ล้านรายและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้รวดเร็วและมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อนและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆรับมือปัญหาสแกมเมอร์อย่างเช่นการตรวจจับการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้การหลอกลวงโอนเงินลดลงได้ถึง80%เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ยังเข้มงวดการถอนเงินที่มีจำนวนมากกว่า5ล้านบาทด้วยการซื้อเพิ่มข้อบังคับกรณีถอนทองผ่านออนไลน์มากกว่า2กิโลกรัมเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและในวันที่10กันยายนนี้นะครับทุกองค์การทางการเงินก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เฝ้าระวังและป้องปรามธุรกรรมที่น่าสงสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับการเตือนเรื่องของภูมิอากาศกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนว่าให้รับมือปรากฏการณ์เอลนินโญรุนแรงปลายปีนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนั่นก็คือในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงต้นปี2570นั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงจัดในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเพียงร้อยละ60ถึง70เท่านั้น ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้งดทำนาปรังแล้วครับอย่าลืมย้ำกันนะครับช่วงนี้เขาจะขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานว่าให้งดทำนาปรังแล้วรณรงค์ให้ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านในช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:54 นะคะ
1: กลับเข้าสู่รายการก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้เราคุยเรื่องว่าครม.ลงพื้นที่สงขลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราคุยเรื่องของกินกัน
0: ใช่ค่ะดิฉันชอบเพราะว่าพอไปสงขลาที่ไรเนี่ยคือใครที่ไปสงขลาหาดใหญ่ต้องหลงรักนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยที่น
1: ั่
0: นอากาศดีแล้วก็ของกินเยอะของกินอร่อยแล้วก็อาหารอะไรก็ถูกผลไม้ถูกมาก
1: คือพันนี้ครับคุณก๊อฟครับต้องแยกก่อนว่าที่พูดเมื่อกี้คือพี่พูดถึงอำเภอเมืองสงขลา
0: ไม่หาดใหญ่ก็ไป
1: หาดใหญ่อากาศกับอำเภอเมืองจะไม่เหมือนก
0: ันไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ตัวสงขลาโอเค
1: มันมีคนชอบพูดว่าคนไหนคนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลาคนสงขลาไม่ใช่คนหาดใหญ
0: ่มันจะไม่เหมือนกัน
1: มันจะไม่เหมือนกัน
0: แต่ว่า
1: คือมันไม่ได้เป็นเรื่องความแตกแยกมันเป็นเรื่องขำๆแล้วกัน
0: ใช่แต่ว่าทะเลสงขลาน่ะโอเคสวยเพราะว่าดิฉันไปเดินเรียบชายหาดที่ติดทะเลแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่
1: นางเงือกหรือยังครับอันนี้พูดไม่ได้ทะลึ่งนะฮะ
0: อ๋อไปแล้วไปถ่ายรูป
1: เขามีความเชื่อซึ่งไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าใครถ้าไปถ่ายรูปกับนางเงือก
0: ฉันไปจับมาแล้ว
1: ส่วนใครถ้าไปแบบสัมผัสรูปปั้นนางเงือกเนี่ยก็จะได้กลับไปซ้ำ
0: อ้าวก็คุณแดนอ่ะคเดชคัมภีระไงค
1: ุณแดนอันนั้นเขาไม่ได้เป็นความเชื่ออันนั้นเป็นนิสัยหยอก
0: กันนะคะอ่ะคุณมีเวลาน้อยค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าน
1: ะครับผมอ๋อลืมบอกว่าทุกจังหวัดมีของดีของเด็ดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครม.สัญจรในรอบต่อไปว่าจะไปไหนซึ่งถ้าไปจังหวัดท่านแน่นอนว่าเราก็จะนำเสนอข่าวของจังหวัดท่านและบริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงอาหารที่น่าสนใจของจังหวัดท่านด้วยแต่แว่วๆมาว่ารอบหน้าจะลงพื้นที่ภาคอีสานยังไม่สามารถบอกได้ว่าจังหวัดไหนแต่น่าจะเป็นภาคอีสานคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาการส่งออกกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็เป็นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับการค้าไทย3สมดุลแก้ปัญหาการส่งออกที่เติบโตแต่ว่ารายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนะครับดัน SME ให้เกษตรกรรับประโยชน์จากการค้ามากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับโครงสร้างภาคการค้าไทยภายใต้แนวทาง3สมดุลครับได้แก่สมดุลตลาดสมดุลสินค้าและสมดุลรายได้ครับเพื่อให้การเติบโตของการส่งออกมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยกระจายรายได้ถึง SME คืออย่างนี้ครับปัญหาการส่งออกเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ว่ารายได้เนี่ยกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเป้าหมายจะกระจายรายได้ไปถึง SME มากขึ้นนะครับไปถึงเกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็แรงงานมากขึ้นครับข้อมูลของการส่งออกเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวร้อยละ21ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ต่อเนื่องนะฮะเป็นเดือนที่25ติดต่อกันครับและช่วง7เดือนแรกขยายตัว 18.2% แต่ว่า SME ซึ่งมีผู้ส่งออกมากกว่า 22,000 รายเนี่ยจากทั้งหมดกว่า 30,000 รายกลับมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง 14% รัฐบาลจึงจะปรับเป้าหมายจากส่งออกให้มากขึ้นเป็นทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือการกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพิ่มครับ local content เชื่อมโยงการผลิตกับวัตถุดิบนะครับชิ้นส่วน SME แรงงานและเทคโนโลยีไทยยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่การแปรรูปและแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงรวมถึงนะฮะลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนมาตรฐานข้อมูลตลาดและโลจิสติกครับรัฐบาลย้ำนะครับว่าความสำเร็จของการส่งออกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่ยอดเท่านั้นแต่ต้องทำรายได้ให้มีการสร้างงานและมีโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและก็เกษตรกรมากขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกันครับ
0: ค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะเรายังมีมากมายแต่ว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยทำไมข่าวยามเช้าโดนตัดเวลาเหรอรายการข่าวยามเช้าทำไมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะ
1: เรามีตีคล้อง
0: ร้องข่าวคนเข้าใจผิดว่าเป็นอีกหนึ่งรายการไม่ใช่นะคะอยู่ในรายการเดียวกันนะคะ
1: ตีคล้องร้องข่าว
0: เป็นช่วง
1: ของรายการข่าวยามเช้า
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายการ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังหอกระจายข่าวหมู่บ้านเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทักมานะคะก็บอกกล่าวกันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณชีวินนะคะบอกว่าสวัสดีดูเฟซข่าวไปด้วยนะคะอยากเห็นผู้รายงานข่าวครับอ่ะดูทางจอ
1: Facebook
0: Live ได้เลย
1: ค่ะแต่ผมฟังเสียงดีกว่าน่าใหญ่หน้าเลยดีกว่านะฮะ
0: สวยหล่อค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสุไรคุณสุนีคุณสุนิสาคุณคมสันคุณอนงนาถนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวแล้วก็มีคุณฟาดีคุณเพชรนะคะบอกว่าคุณฟาดีบอกว่าคุณสมยศบอกว่ากระบี่เนี่ยระยองเช้านี้สัญญาณชัดเจนคุณฟาดีบอกว่ากระบี่ฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะใครที่อยู่ที่ไหนเนี่ยทักทายกันมาได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ สัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณพระพลึงนะคะคุณแดงคุณสุนทรคุณสุวิทย์นะคะคุณโกศลบอกว่ากาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนดีมากค่ะคุณพี
1: ครับผมวันนี้เราสองคนนะฮะคุณกบสุกัญญาผมพฤทธ์นะครับพี่สายชนและพี่เดชอัครเดชต้องลาไปก่อนนะครับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกร